0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
1: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงโคหรือ TSMC ผู้รับจ้างผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกเปิดเผยนะคะว่ารายได้ประจำไตรมาส3ปี2569พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 1,490,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวันสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้และทะยานขึ้นถึง 50%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยได้แรงหนุนสำคัญจากความต้องการชิปสำหรับงานประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ที่เติบโตอย่างร้อนแรง TSMC มีกำหนดจะรายงานผลประกอบการและงบการเงินไตรมาส3ฉบับสมบูรณ์ในวันพฤหัสบดีนี้นะคะพร้อมทั้งจะเปิดเผยแนวโน้มคาดการธุรกิจและแผนการดำเนินงานสำหรับไตรมาสปัจจุบันรวมถึงช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

0: ยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UE Cough Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
1: Hello
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
2: ครับพี่ตูนสวัสดีเช้าวันพุธนะครับเอ๊ะเช้าวันพุธใช่ๆเช้าวันพุธ
1: วันพุธใช่แล้วค่ะวันนี้ใส่ยูกะตะมาเลยนะคะน้องอั๋นจ๋า
2: ถูกต้องใส่ยูกะตะเลยฮะจริงๆก็คือชุดนอนในโรงแรมที่เขาให้นั่นแหละเมื่อกี้ตื่นไปทานข้าวเช้าที่โรงแรมมาครับผมก็เลยใส่ชุดนี้เพราะว่ายังไม่อาบน้ำแต่คิดว่าอาจจะไม่ต้องอาบก็ได้เพราะว่าเมื่อคืนออนเซนกลางดึกนะครับ
1: อ่
2: ะทักทายนะครับวันทำงานอีก1วันสำหรับบางคนแล้วก็บางคนอาจจะ work from home หรือว่าอาจจะไม่ work ก็แล้วแต่นะฮะครีมเมอร์โชว์อ่านกับพี่อ้อยแต่งตัวสีเข้ากันเข้ากัน
1: ใช่แล้วนี่เมื่อกี้ตอนก่อนจะเปิดจอเนี่ยพี่อ้อยอ่ะกำลังพั่มเพ้ออยู่มีนกอ้วนๆ2ตัวอุ๊ยบูลลี่นกใช่ไหมคะแต่เขายืนเขาแบบเกาะข้างกันอ่ะพี่นี่อยากไปถ่ายรูปเขามากเลยอ่ะแต่ขอให้เขายืนสักชั่วโมงนึงนะเดี๋ยวหลังครีมเมอร์โชว์พี่จะถ่ายรูปหลังๆอ่ะ
2: ยืนเบียดกัน
1: ก็มีแต่รูปยืนเบียดกันน่ารักเชียวอ่ะอยู่ตรงนี้คือบ้านพี่อ้อยอ่ะตรงนี้จะแบบต้นไม้เขาเยอะไงคะเขาอ้วนมากจริงๆรอสักหนึ่งชั่วโมงนะลูกเดี๋ยวเสร็จปั๊บจะไปถ่ายรูปตอนนี้อยู่กล้องพี่อ้อยก็จะมีรูปสัตว์เต็มไปหมดเลยเป็นรูปสัตว์ที่ถ่ายแบบกระทันหันกระรอกใช่ไม่มีอะไรค่ะเพ้อๆเฉย
2: ๆเอาจริงไม่หรอกอ่านว่าเราก็มีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวอ่านว่ามัน
1: ใช
2: ่ๆพอเรารู้สึกว่าความสุขมันหาง่ายมันก็หาง่ายนะครับ
1: จริงค่ะง่ายมากด้วย
2: จริงๆแล้วก็แบบผมก็เริ่มตีราคาความหงุดหงิดของตัวเองละว่ามันมีต้นทุนแค่ไหนเรื่องไหนที่เรื่องไหนที่มันคุ้มค่ากับความหงุดหงิดซึ่งเมื่อเราเริ่มคิดแบบนี้เราจะพบว่าไม่มีเรื่องไหนเลยที่คุ้มค่าแต่มันก็จะมีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยเจอคนไม่ดีโทษนะเจอคนโกงเจอคนมีเจตนาจะไม่ซื่อสัตย์สุจริตอุ๊ยไม่ชอบคนแบบนี้เลยอ่ะหงุดหงิดนิดหน่อยอย่างเงี้ยผมก็จะเริ่มให้ราคาแล้วว่าเท่าไหร่นะเนี่ยหงุดหงิดมากเลยไม่ชอบคนแบบนี้เลยเดี๋ยวเสียไปเท่าไหร่นะอ๋อโอเคโดนไป 6,000 สมมุตินะ 6,000 6,000 ให้ขอบเขตของความหงุดหงิดแค่นี้ถ้าฉันสู้ถึงประมาณนี้แล้วไม่ได้ฉันสว่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซึ่งการวางไม่ได้แปลว่าเราปล่อยให้คนชั่วลอยนวลนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าบางครั้งเราก็ต้องเซฟใจตัวเองพอสมควร
1: จริงๆจ้ะมาอยู่ที่เราให้ราคาขนาดไหนตอนที่พี่เอ๋ทำทอล์กอ่ะมันคือเรื่องนี้แหละบางคนถึงได้บอกว่าทำไมทุกอย่างมาดูยากไปหมดทำไมเราต้องยอมทำเราต้องทนเปล่าเขาไม่ได้ยอมเขายอมให้ตัวเองทุกข์เพราะเขาได้นานแค่ไหนอ่ะตรงนั้นมากกว่าพี่เอ๋ว่า
2: ครับผม
1: แล้วพอคิดได้นะจ้ะ
2: คิดได้ผู้เบาเลยพี่เอ๋พอคิดได้เบาเลยอันสู้อยู่ที่เมื่อวานเราเล่าให้ฟังว่าอันซื้อไอ้แพสของ

0: ของโคคาร์ดอันนึงก็คือเป็นลูกของคุณปอตนุพรกับ
1: เ
0: บนพิกไทยกับคู่หนึ่งก็คือน้องพายุของ
1: ชมพู
0: ่ชมพู่กับคุณน็อตนะฮ
1: ะ
0: เรื่องนี้ผมไม่สามารถสรุปได้ว่าใครถูกใครผิดนะฮะแล้วผมคิดว่าเราก็ไม่ควรจำถึงคอนคลูชันอีกแล้วว่าใครถูกใครผิดเพราะว่ามันมองได้หลายมุมแต่รู้สึกว่าณตอนนี้เรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าเหตุเพียงเพราะว่าทั้งสองครอบครัวเป็นสองครอบครัวดังเป็นสองครอบครัวคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคนเยอะมากที่ผมมั่นใจเลยผมกล้าพูดว่ามีคนเยอะมากที่ตัดสินเลย
1: ค่ะใช่ใช่ใช่
0: ตัดสินเลยเข้าข้างเลยเพราะฉันชอบคนนี้และฉันไม่ชอบคนนั้น
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: และที่สำคัญ
1: คือเราอย่าลืมนะคะว่าเส้นอันหนึ่งคือเด็กแล้วพอเด็กทั้งคู่เนี่ยหลายคนพอแซ่ปั๊บนึงอ่ะคิดถึงหัวใจของเด็กด้วยก็ดีนะคะคือเรื่องของเรื่องคือการแข่งขันโกคาร์ทแล้วก็น้องพายุเนี่ยเข้าเส้นชัยและในขณะที่ลูกของคุณปอกับคุณเบนซ์เนี่ยเข้ามาเป็นที่2คือแน่นอนค่ะในตรงนั้นเนี่ยภาพที่เห็นก็คืออ้าวพายุเข้าเส้นชัยแต่ยังไม่มีการประกาศรางวัลและไม่มีการมอบถ้วยเพราะว่าทางคุณเบนซ์กับคุณปอเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอร้องเรียนเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ของรถของน้องพายุที่เข้าสู่เส้นชัยนั้นเป็นรถที่ไม่ตรงตามกติกาหรือเปล่านะคะหรือเปล่าก่อนนะและก็หลายคนก็เริ่มเอาละสิว่าเอ้าทำไมไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เด็กควรจะต้องแพ้เป็นตอนนี้เราไปทะเลาะ กันในส่วนอื่นซึ่งจริงๆอย่างคุณปอห้องมาบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยผลการแข่งขันให้เป็นตามเดิมก็ได้เพียงแต่แค่ว่าจะต้องยุติธรรมกับทุกคนเพราะการแข่งขันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอันนี้เขามองแบบนี้นะคะในส่วนของคนจัดการแข่งขันก็บอกว่าเครื่องยนต์ใช้ได้ทั้งสองแบบคือเขาใช้คำว่าเครื่องยนต์แบบเก่ากับเครื่องยนต์แบบใหม่และก็ตรงตามกติกาแล้วใครจะใช้เครื่องยนต์แบบใหม่ก็ใช้เพียงแต่ถ้าสมมติว่า10คนใน8คนใช้เครื่องยนต์ใหม่แต่มีแค่2คนใช้เครื่องยนต์เก่าแต่ทั้งหมดก็อยู่ตามกฎกติกาไม่ใช่หรือนี่ค่ะก็จะเป็นการอธิบายกันในแนวนี้แหละค่ะ
0: ครับซึ่งผมก็ตามคร่าวๆนะฮะพยายามดึงอารมณ์ออกนะซึ่งก็ไม่ได้มีอารมณ์นะฮะตอนอ่านข่าวนะครับก็เห็นก็อย่างคุณไพลิกออกมาพูดว่าเขาไม่ได้ผิดกติกาแต่กติกามันผิดไงน
1: ะ
0: พอผมอ่านพวกผมว่าอ้าวถ้ามาพูดถึงกติกามันผิดแล้วเลือกที่จะแข่งตามกติกานี้เขาต้องเอาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เข้าใจป่ะเหมือนเราบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แย่มากแต่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเรายอมแข่งขันภายใต้กติกานี้คุณต้องยอมรับมันใช่ไหม
1: ใช
0: ่เหมือนเราได้สวมาแบบนี้อ่ะมีคนพอใจมีคนไม่พอใจแต
1: ่ค่ะ
0: คุณลงด้วยกติกานี้นะตอนนี้เรารับนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราไม่รับคือเรารับในกติกาแต่เราไม่รับเรื่องการหัวกับเราไม่รับเรื่องการที่มันมีโพยต่างหากแต่ไม่ได้ไม่รับกติกาถามว่ารู้ไหมว่ากติกาห่วยถามจริงนะวันนี้ใครกล้าพูดว่าไม่ห่วยกติกาก็เห็นออกมาแล้วผลประชามติแต่มันไม่ได้แก้ไงแล้วมันยังไม่แก้ถ้าตรงอันนั้นต้องไปด่าให้ถูกเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันผมรู้สึกว่าถ้ากติกาผิดไปแก้กติกาแล้วว่ากันใหม่ครั้งหน้าแต่ถ้ากติกาครั้งนี้เป็นแบบนี้ต่อให้กติกาผิดแต่คุณไม่ท้วงตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วคุณแข่งไปแล้วคุณต้องรับกติกานี้แล้วผมว่ามันก็เป็นสิ่งแค่นั้นแต่ผมมันก็คุยกันธรรมดาคุยกันธรรมดา
1: ใช่ๆแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดอ่ะน้องอ่านส่วนน้อยบรรทัดอันเนี้ยเราใช้อันนี้ก่อนต่อให้ไม่เห็นชอบไม้บรรทัดนี้เลยแต่เมื่อไม้บรรทัดนี้เป็นมาตรฐานก็คงจะต้องทำตามนี้ให้จบก่อนละมั้งเพียงแต่แค่ว่าตอนเนี้ยอาจจะด้วยว่าทั้งสองคนก็เป็นเป้าสายตาค่ะและการคอมเมนต์ก็เริ่มหลากหลายไปเรื่อยๆอย่างที่บอกค่ะเขามีการสำรวจกันว่าคนไทยบางคนแยกความเห็นกับความจริงไม่ออกพอไปอ่านความเห็นเยอะๆก็เลยคิดว่าความเห็นเนี้ยคือความจริงแต่ความจริงทั้งหมดก็คือทำตามกติกาอันนี้และก็ได้รับผลมาแล้วแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นการมองในรูปแบบอันนึงคือผลกระทบของเด็กคนหนึ่งซึ่งเขารู้สึกว่าเขาขับชนะแล้วแต่เขาก็ยืนรอเพราะว่าเขาไม่มีการมอบถ้วยและพอไม่มีการมอบถ้วยเสร็จปั๊บเขาก็บอกว่าคือคนครอบครัวของอย่างชมพู่เองชมพู่ก็บอกว่าเอากลับบ้านก่อนลูกวันนี้เขายังไม่มอบถ้วยแล้วน้องพายุก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรอก่อนก็จะมอบตอนไหนล่ะก็ในเมื่อเขาชนะแล้วมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันมีผลกระทบกับเรื่องของการสื่อสารอะไรเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มตีไปยังประเด็นอื่นๆถ้าตีประเด็นแบบนี้เป็นเรื่องการเรียนรู้ก็ดีแต่ถ้าไปตีประเด็นว่าใครผิดใครถูกในที่สุดแล้วอะอันนั้นเนี่ยมาแล้วแต่การมองแล้วแต่มองข้างไหนแต่การสื่อสารก็จะเป็นทั้งครอบครัวของทั้งสองข้างที่ก็ไปพยายามสื่อสารกับลูกที่เขาลงแข่งขันทั้งคู
0: ่ครับในที่สุดก็ต้องย้อนกลับไปก็คือผมคิดว่าผมหวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะอธิบายลูกด้วยดีให้เข้าใจนะฮะ

0: เข้าใจความเป็นไปของโลกโดยที่การอธิบายให้เข้าใจความเป็นไปของโลกเนี่ยไม่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่เราต้องว่าอีกคนนึงไม่ดีนะเข้าใจปะคือชุดอาจจะสอนลูกว่าแบบน้องพอโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละบางครั้งเราก็จะต้องเจอคนไม่ดีแบบพี่อ้อยบ้างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่วิธีการสอนที่ดีนะพี่
1: ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจ
0: คือสอนให้เขาเข้าใจโลกไม่จำเป็นต้องไปด่าคนอื่นอะว่าเราต้องเจอคนชั่วบ้างนะลูกเงี้ยมันอย่างเช่นครอบครัวนั้นเขาชั่วเองเป็นเรื่องปกติอะไรนะอันนี้ไม่ใช่อ่ะเพราะว่าแบบมันมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้เราสามารถเรียกร้องสิทธิ์ในขอบและกรอบขอบเขตได้สังคมเขามีความเห็นเรื่องนี้เพราะว่าเราเป็นคนมีชื่อเสียงแต่ว่าเราอย่าหลงไปกับการที่สังคมเข้าข้างใครหรือไม่ว่าจะเข้าข้างเราหรือไม่เข้าข้างเราอ่ะเราต้องยืนหยัดที่คือมันผมว่ามันมีวิธีการสอนและแม้แต่สิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับสองครอบครัวนี้นะตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้สอนตัวเราแล้วก็สอนลูกๆด้วยเช่นกันและตัวเราเองก็ต้องไม่จำจุดคอนคลูชันด้วยนะครับคือเราไม่ต้องแม้แต่ว่าแบบแหมมองก็ชัดๆอยู่แล้วนะว่าเราควรจะเข้าข้างไม่มีแบบนั้นเลยคืออ่ะถ้าวัดอ่ะบ้านคุณชมพู่ดังกว่ามากอ่ะเข้าใจว่าน้องอายุก็เป็นเด็กที่เกิดมาก็ดังแล้วอย่างเงี้ยแต่คือเรื่องนี้ไม่ตัดสินกันที่ความป๊อปปูล่านะฮะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่าทางครอบครัวเขาของคุณชมพู่คุณน็อตใช้ความป๊อปปูล่านะแต่ณตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมีการกระโดดเข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยอิงความป๊อปปูล่าอยู่พอสมควรนะครับไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้ผิดหรือถูกนะฮะแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้จริงๆดูไม่ยากย้อนกลับไปผมขออนุญาตนิดนึงผมเคยคุยกับคุณปอหลายครั้งเหมือนกันโดยส่วนตัวเวลาคุยนะเขาก็สุภาพเรียบร้อยดีซึ่งก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะมาหยาบคายกับผมนะแต่ว่าเรื่องนี้อันนึงซึ่งผมคิดว่าคุณปอกับครอบครัวก็ต้องเรียนรู้พร้อมๆกันกับที่พวกเราทุกคนเรียนรู้ก็คือการแสดงความคิดเห็นและการเรียกร้องสิ่งที่หากแม้ว่าเรารู้สึกว่ามันอยุติธรรมกับเราควรทำอย่างสุภาพทุกเรื่องในโลกเลยควรทำอย่างสุภาพผมว่าโดยยังไม่ต้องตัดสินเลยภาษาที่ทางคุณปอกับคุณเบนเลือกใช้เป็นภาษาที่ขออนุญาตนะฮะด้อยค่าตัวเองด้อยค่าอิชชูที่ตัวเองกำลังสแตนด์อัพฟอร์เพราะว่าใช้คำที่ไม่เหมาะสมโดยไม่มีความจำเป็น
1: ค่ะค่ะ
0: ผมเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งมากแล้วผมเคยพูดเรื่องนี้กับหลายคนด้วยว่าแบบจะโกรธพี่ก็ได้จะว่าพี่ก็ได้อะแต่ว่าแบบเรื่องที่เราเรียกร้องอยู่อ่ะดีมากเลยอยากสนับสนุนแต่วิธีที่เราใช้ในการเรียกร้องพี่อันไม่สนับสนุนเลย
1: ค่ะเข้าใจวิธีการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะและบังเอิญว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องสื่อสารไปยังน้องทั้งคู่ด้วยค่ะประเด็นของเด็กด้วยหรือแม้แต่การโพสต์อะไรในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นของท้องเบนพริกไทยหรือว่าจะเป็นของปอก็ตามทีอะค่ะมันจะกลายเป็นทั้งหมดกำลังชี้แจงในเรื่องเดียวกันโดยเฉพาะคำหนึ่งที่คุณท้องเบนที่เขาก็ออกมาโพสต์ประมาณว่าเราก็ลูกพญานาคหมื่นเช่นกันและจริงๆเขาก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยแต่จริงแล้วเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่บังเอิญจังหวะค่ะมันเป็นจังหวะซึ่งเนาะนั่นแหละค่ะ
0: คือใครก็ตามนะที่มีคำนี้เราก็ลูกพญานาคหมื่นเหมือนกันเนี่ยแค่เริ่มต้นก็ผิดละ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ได้ผิดต่ออะไรนะฮะแค่บอกว่าเป็น mindset ที่ผิดเพราะการที่มี mindset แบบนี้ไม่ได้ทำให้ผิดเป็นถูกหรือถูกเป็นผิดเลยแต่ทำให้คุณมีอีโก้ว่าคุณเกิดมาเหนือชาวบ้านไม่มีใครในโลกนี้ควรเกิดมาเหนือชาวบ้านเพียงเพราะคุณเกิดมาในครอบครัวที่ถูกต้องคุณตระหนักรู้ได้ว่าคุณโชคดีเหมือนกับที่เหมือนถ้าเราได้ดูหรือได้ฟัง Club Inspire Day ที่คุณตู่ปิยวดีมารีนนท์มา
1: ค่ะพี่อ้อยฟัง
0: แล้วอันหนึ่งที่เป็นไวรัลหนักมากเลยคือคุณตู่พูดว่าเราเกิดมาแบบเราเกิดมาภาษีดีกว่าคนต้นทุนดีกว่าคนอื่นน่ะอย่าแข่งกับเราเลยจะเหนื่อยก็ลองไปอ่านในคอมเมนต์ดิไม่มีใครด่าคุณตู่เลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งจริงๆเป็นคำพูดที่น่าหมั่นไส้มากแต่ไม่มีใครด่าเลยเพราะเขาพูดด้วยกริยาที่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ใช้ในการข่มคนอื่นเลยแต่เขาตระหนักครับถ้าฟังทั้งหมดจะรู้เลยว่าเขาตระหนักว่าเขาโชคดีเพียงใดที่เกิดมาในครอบครัวนี
1: ้
0: และจะใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดและทำงานหนักและ humble และไอประโยคนี้นะเขาเล่าเรื่องอื่นแล้วมันมาถึงตรงนี้มันกลายเป็นเรื่องตลกได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวที่คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีจังเลยอย่าใช้ความโชคดีนั้นในการข่มคนอื่นให้ใช้ความโชคดีนั้นในการที่ใช้ชีวิตอย่างดีแล้วเขาบอกว่าคุณตู่เปียวดีพูดบอกว่าเขาแค่ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาชีวิตเขาก็ดีมากแล้ว ในขณะที่เรารู้สึกว่าแบบบางคนต้องพยายามมากมากมากมากมากมากเพื่อใช้มีชีวิตที่ดีอันนี้คือคุณตระหนักนะว่าคุณโชคดี
1: ค่ะ
0: มันมีคนเยอะมากเลยที่รู้สึกว่ามีทุกอย่างเลยทำไมไม่มีความสุขวะนี่คือความโทษนะคือความโชคร้ายหรือจะเรียกว่าความซวยในชีวิตอย่างหนึ่งก็ได้ที่ไม่ตระหนักว่าตัวเองโชคดี
1: ค่ะจริงๆแล้ววันนั้นน่ะที่ฟังคุณตู่เพราะบริบทอย่างอื่นๆน่ะคุณตู่จะเล่าหมดเลยเขาไม่ได้เล่าถึงแค่ว่าเขาโชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดในครอบครัวนี้แต่เขาพูดว่าในมองโลกนึงในความโชคดีนั้นก็แอบมีความโชคร้ายบางอันอยู่อยากให้พี่ฟังค่ะอยากให้พี่ฟังแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าบางอันเนี่ยพอฟังจบพี่ยังรู้สึกว่าโถเลยอ่ะ
0: อืมจริง
1: ๆน่ารักน่ารักมากค่ะ
0: แล้วถ้าใครไม่ได้ดูนะไปดูย้อนนะวันนั้นสัมภาษณ์จบคุณตู่บอกว่าพี่แหงไม่เคยมีใครสัมภาษณ์ตู่แบบนี้เลยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ไม่เคยมีใครถามคำถามแบบนี้แล้วก็สนุกจังเลยเขาไม่เคยได้พูดอะไรแบบนี้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในใจแต่เขาอยากพูดแต่เพราะว่าไม่เคยมีใครถามอะไรเงี้ยก็ดีนะดีมาก
1: ใช่ลองดูนะคะเมื่อวานนี้เห็นคนก็ส่งเข้ามาค่ะมีข้อความที่ส่งมาแล้วบอกว่าช่วยคุยเรื่องของน้องพายุด้วยค่ะว่าใครผิดก็ไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดค่ะแต่ว่าเป็นไปตามกติกานี้แล้วกันนะคะวันนี้เล่าให้ฟังแล้วค่ะ
0: ครับผมก็ย้อนกลับไปคล้ายๆนักกีฬาคนหนึ่งซึ่งเป็นนักกีฬาที่แบบตอนนั้นที่ไปแข่งโอลิมปิกแล้วเขาบอกว่าตรงลงแล้วผู้หญิงข้ามเพศหรือเปล่าที่ไปตรวจวัดฮอร์โมนหรือแล้วบอกว่าอ้าวก็ในพาสปอร์ตเป็นผู้หญิงอะเพศกำเนิดเป็นก็คือเข้าใจฮะในประเทศเขาตอนเขาเกิดแต่เขาแจ้งว่าเป็นผู้หญิงอะแต่ถ้าวัดตามฮอร์โมนโครโมโซม XY อะเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงแต่ถ้าวัดตามเพศกำเนิดด้วยอวัยวะเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ย้อนกลับไปวันตอนนั้นผมก็พูดอันยังถูกลากไปด่าเลยพี่อ้อยอันบอกว่าอันพูดแบบนี้เหมือนกันเลยว่าคุณย้อนไปดูกติกาว่ากติกาของโอลิมปิกเขาว่ายังไงกติกาโอลิมปิกส่งพาสปอร์ตมายึดตามพาสปอร์ตไง
1: ค่ะ
0: ที่ยึดตามพาสปอร์ตก็จบไงถ้าก็พูดแล้วไงเถ
1: ีย
0: งแล้วทำถ้าหากว่าจะไม่เอาไม่ได้ไม่ยึดตามพาสปอร์ตใช่ไหมเป็นเริ่มเหมือนครั้งหน้าแต่ไม่ใช่มาเริ่มครั้งนี้ก็ครั้งนี้พูดแบบนี้แล้วแข่งจบแล้วอะงั้นไปเริ่มครั้งหน้าอันนี้ก็เหมือนกันถ้ากติกามันไม่ใช่บอกว่าอ้าวแข่งรุ่น A ทำไมเอารุ่น B เอาเครื่องมาใส่หรืออะไร whatever ที่จะเถียงกันไปในเชิงเทคนิคคนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้งั้นเถียงกันให้จบตรงนี้นะแล้วเปลี่ยนกติกาครั้งหน้ามั้ย
1: ค่ะ
0: ถ้ายังไม่เปลี่ยนอีกก็ต้องเคารพตามนี้ถ้าไม่พอใจอย่าลงแข่ง
1: ค่ะจริงๆมันก็วนกลับมาแค่นี้
0: มีแค่นั้นเองเบสิกมากเลยชีวิตไม่มีอะไรยากครับ
1: ในเรื่องเงื่อนไขค่ะต่อสักนิดนึงแล้วกันนะคะมีการอัปเดตล่าสุดพี่ชายของน้องฮาลุนนะคะเพราะเราก็รออยู่ว่าตกลงแล้วทางจอร์เจียเขาออกมาแถลงว่าอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้เห็นพี่ชายน้องฮาลุนบอกว่าข้าวของกระต่ายของฮาลุนก็ยังไม่ได้มาอยู่ในมือนะ
0: ครับ
1: เพียงแต่แค่ว่าอันล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีการชันสูตรนะคะไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายแต่อันนึงคือแต่ส่วนผลของการตรวจเคมีและพิษวิทยาเนี่ยเลือดจะมีสารเอทิลแอลกอฮอล์ในความเข้มข้นถึง 0.33นะคะไม่พบเมทิลแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่พบอันนี้มันเป็นคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ไอโซโพดีแอลกอฮอล์หรือแอคซิโตนซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีคนไปให้ความรู้อีกว่าเอ๊ะ 0.33 หมายถึงว่ามีการดื่มหรือเอ๊ะใครจะดื่มเยอะขนาดนั้นโอ๊ยบางคนก็ไปเทียบกับวอดก้าเลยนะคะว่าต้องเป็นวอดก้ากี่แก้วใดๆก็ตามตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปเพียงแต่ว่าอันล่าสุดอันที่ออกมาเนี่ยก็คือพี่ชายของน้องฮารุนก็บอกความคืบหน้าแต่ยังไงก็ตามก็ยังอยากจะเดินหน้าต่ออยู่ดีว่าผลชันสูตรทางการแพทย์ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและก็รวมไปถึงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่จอร์เจียส่งข้อมูลทั้งหมดมาอีกอันนึงก็คือโทรศัพท์มือถือและเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหลายที่ติดตัวกับน้องฮารุนในนั้นก็น่าจะมีคลิปหรือมีอะไรก็ตามทีแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการรอ
0: ครับแต่ว่าไม่เจอสารเสพติดไม่เจอสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทรวมถึงสารยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆก็คือไม่เจอสารพิษที่มันแบบพึงจะข้อสงสัยอ่ะโดยภาพรวมตอนนี้มีแค่ตรงเอทิลแอลกอฮอล์กับแอลกอฮอล์ลักษณะพิเศษตรงนั้นเท่านั้นเองที่แบบเอ๊ะทำไมมันดูสูงกว่าปกติแต่ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายการซ้อมการอะไรบอบช้ำหักฉีกอะไรไม่มีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็รอกันต่อไปละกันเขาก็มาอัปเดตกันกับสิ่งที่โอเคพวกเราณตอนนู้นเราสนใจกับเรื่องนี้มากๆนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะเราก็คงจะเป็นเรื่องของการประกาศเตือนกันนะครับเรื่องของฝนฟ้าลมอะไรกันต่างๆที่ก็บอกว่ากรุงเทพโดยรวมที่เตือนมานะตอนนี้เรายังรอดกันอยู่ใช่ไหมพี่อ้อย
1: ยังรอดอยู่นะคะกรุงเทพยังไม่มีอะไรแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผลพวงจากน้ำท่วมหลายๆพื้นที่นั้นอย่างรังสิตเนี่ยเราจะเห็นฟองฟอดเลยอะ เห็นข่าวค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางกรมควบคุมมลพิษก็ลงไปตรวจแล้วก็มีอาจารย์หลายๆท่านที่ออกมาอธิบายว่าสิ่งนี้เกิดจากอะไรบ้างแน่นอนค่ะเหตุผลอันนึงก็คือน้ำที่มันขังอยู่ในระยะเวลาอันยาวนานมันก็จะเกิดก๊าซและมันก็จะสามารถมีอาจารย์จะอธิบายในแง่ว่าอันนี้เป็นสารซัลเฟอร์นะตอนนี้ฟองที่มันเกิดขึ้นคืออันนี้และไม่ใช่แค่ในกรุงเทพอย่างเดียวนะคะล่าสุดที่ปลาจีนนี่คือปลาตายเลยอะปลาตายแบบว่าปลาในกระชังและที่สุดแล้วตอนนี้ก็มีการสั่งปิด4โรงงานก่อน4โรงงานที่ปลาจีนก่อนนะคะเพราะเนื่องจากว่าเฮ้ยในที่สุดแล้วเมื่อเช้านี้ฟังข่าวพี่ยังบอกว่าน้ำท่วมต่อผุดหรือเปล่าคือถ้าบังเอิญว่าน้ำมันโฟลว์ในระบบของเขาตามปกติเราก็จะไม่รู้ว่ามีการปล
0: ่อยสารพิษ
1: ถูกลงในแม่น้ำหรือเปล่าแต่คราวนี้พอน้ำมันท่วมขังเพราะเนื่องจากว่าปริมาณน้ำมันสูงไงคะพอน้ำมันสูงเสร็จปั๊บมันค้างคราวนี้เราก็จะเห็นแต่ในเบื้องต้นเนี่ยสั่งปิดไปก่อนหรือสั่งหยุดไปก่อนใน4โรงงานค่ะอันที่ปราจีน
0: ก็คงต้องจริงจังกันนะแต่ผมว่าแบบในหลายๆเรื่องนะที่เราปล่อยปละละเลยกันผมคิดว่านอกจากเราเอาผิดที่ปลายทางคืออย่างเช่นโรงงานปล่อยสารพิษเราเอาผิดที่โรงงานเราเอาผิดที่เจ้าของโรงงานผมว่าหน่วยงานที่ควบคุมต้องมีความผิดด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะคือการปล่อยผ่านได้อย่างไร
0: สถานดูแลไอคนผู้สูงอายุอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วบอกว่าอ๋อสปส.5มาตรวจแล้วอ้าวแล้วยังไงอ่ะแล้วบอกว่าสปส.5ปล่อยผ่านด้วยแล้วทำให้ชีวิตคนเป็นแบบนี้แล้วเราไปเอาผิดแค่คนตรงปลายทางแล้วเขาก็บอกมาว่าเอ้าก็ตรวจผ่านอ่ะก็ตรวจผ่านอ่ะแล้วก็ลูกชายของเจ้าของบอกมาบอกว่าผมก็ตะกิดอยู่เหมือนกันแหละครับกับนวัตกรรมของแม่แต่ปรากฏว่าสปส.5มาตรวจแล้วมันผ่านอ่ะเขาพูดคำนี้ออกมาสปส.5ออกมาปฏิเสธสิครับถ้ามันไม่จริงแต่ถ้ามันจริงคุณผ่านคุณให้ผ่านได้ไงคุณต้องมีความผิดดิทำไมเรื่องเอาผิดสปส.5เงียบอ่ะถ้าเป็นผมอ่ะผมว่าสปส.5ผิดกว่าอีกเพราะถ้าสปส.5ทำหน้าที่อย่างถูกต้องเราจะไม่กังวลเลยว่าอันอื่นจะผิดหรือเปล่าณตอนนี้เรากังวลหมดเลยว่าอันอื่นผิดหรือเปล่าเพราะเราไม่แน่ใจหน่วยงานราชการเช่นเดียวกันโรงงานที่ปล่อยสารเนี่ยผิดไหมผ
1: ิ
0: ดงั้นเอาผิดเขานะส่วนหนึ่งคนที่ตรวจโรงงานใครในประเทศนี้ใคร
1: ผิดไหมผ่านได้ยังไงผิด
0: ถ้าผิดจริงๆแล้วหน่วยงานที่ตรวจโรงงานผิดกว่าโรงงานอีก
1: ค่ะ
0: และถ้าคุณทำงานดีเราจะไม่กังวลเลยว่าโรงงานอื่นจะเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าคุณทำงานไม่ดีเราจะกลัวทุกโรงงานเลยตอนนี้แล้วมันจะกลายเป็นว่าจากนี้หมู่บ้านชาวบ้านประเทศชาติเมืองจังหวัดโรงงานอะไรมาเรากลัวหมดแล้วเราจะเกลียดกันโดยใช่เหตุทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะมีมาตรฐานและสามารถอยู่ร่วมกันก็ได้อย่างที่อันบอกอะโรงงานเผาขยะที่ใหญ่มากเกือบจะใหญ่ที่สุดในโลก อยู่กลางเมืองโคเปนเฮเกนที่อันเคยเล่าอะพี่อ้อย
1: ค่ะใช่จำได้จ้ะ
0: กลางเมืองเลยนะอยู่เหมือนอยู่เหมือนสมมตินะว่าเขามาตั้งอยู่ติดกับไอคอนสยามอารมณ์ประมาณนั้นนะใหญ่มากเลยหลังคาของโรงงานที่เผาขยะยังเป็นลานสกีเลยอะเขาทำให้เห็นเลยว่ามันเฟรนลี่ได้ขนาดนั้นถ้าทุกคนทำหน้าที่ตัวเองเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ตรวจสอบตอนนี้ทำหน้าที่หรือเปล่า
1: ก็จริง
0: ผมว่าต้องจริงจังกันหน่อยอย่างเช่นอ้าวถ้าคนที่ทำสำนวนแล้วส่งไม่ทันมีผิดไหมตำรวจหรือหน่วยงานใดที่ต้องติดตามคดีใดๆแล้วปล่อยให้คดีนั้นหมดอายุความได้มีความผิดไหมเอาให้มีความผิดดิ
1: ใช่ต้อง
0: มีไอ้เชื่อสิถ้ามีความผิดนะจบไม่มีคำว่าหมดอายุความไม่มีคำว่าทำสำนวนไม่ทัน
1: ทุกคนจะกระตือรือร้นขึ้นมาทันที
0: ถูกอย่าเอาแต่ผิดมาให้ประชาชนตาดำๆที่บางครั้งเราไม่มีทางเลือก
1: ค่ะ
0: ห
1: รือวิธีนะคะบทลงโทษก็ต้องค่อนข้างรุนแรงเอาจริงๆนะต่อให้เราจะบอกว่าไม่ได้หรอกนะบทลงโทษนั้นพวกเราต้องเคารพความเป็นมนุษย์เข้าใจแต่มนุษย์บางคนยังไม่เคารพตัวเองเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าเกณฑ์กติกาว่าใดๆก็ตามถ้าคุณไม่เคารพตัวเองไม่ได้มีความยุติธรรมไม่ได้มีศีลธรรมก็ต้องเข้าสู่เกณฑ์กติกาของการทำโทษ
0: ครับนะฮะ
1: ทุกที่ก็เป็นเช่นนี้ค่ะ
0: ที่อ่านมาที่ญี่ปุ่นตอนนี้ฮะอ่านก็รู้สึกว่าสภาพอากาศผิดปกติและคนที่นี่ก็บอกเหมือนกันว่าเขารู้สึกว่ามันผิดปกติมากนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือนะตอนนี้มันเป็นตุลาเกือบจะกลางๆแล้วนะครับเรียกว่ากลางมากวันนี้เท่าไหร่วันนี้14ไหมฮะ
1: 14กลางแล้วเกือบ
0: กลางแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยใบไม้อ่ะมันเริ่มเปลี่ยนสีตามความเคยชินแต่อุณหภูมิพี่อ้อยผมขอบอกนะฮะอุณหภูมิอ่ะเกือบเท่ากรุงเทพเลยนะตอนนี้ที่อยู่
1: เฮ้ยจริงเหรอนี่คือฟุกุโอกะใช่ค่ะต ตอนนี้อยู่
0: โอซาก้าฟูกูโอกะตอนนี้อยู่ฟูอินซึ่งมันควรหนาวแล้วพี่แต่ตอนนี้เกือบเท่ากรุงเทพเลยนะฮะแล้วคือผมต้องแวะร้านสะดวกซื้อเสื้อเพราะผมเอาเสื้อแขนยาวที่เย็นพอสมควรไม่ได้เอาเสื้อหนาวนะเราเช็คอุณหภูมิแล้วแต่พอมาถึงปุ๊บมันแบบมันร้อนมากร้อนแบบร้อนเปียกอะร้อนแบบหน้าเมือกอะแล้วทุกคนจัดกระเป๋ามาผิดหมดเลยตอนเนี้ยก็เขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นผลจากการที่เหมือนกับซากุระบานผิดฤดูกันหมดตอนนี้
1: ใช่
0: มันเหลื่อมหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคำเตือนกันออกมานะครับว่าเรื่องของสภาพอากาศที่แปลกประหลาดของเราที่เป็นปรากฏการณ์เอลนินโยแบบรุนแรงเนี่ยครับเขาคาดการณ์กันไปเลยจาก WMO เนี่ยนะครับที่เขาบอกว่ามีความเป็นไปได้เกือบ 100% เพราะฉะนั้นเราสรุปใจไปว่า 100% ไปเผื่อไว้เลยดีไหมฮะว่าเอลนินโยนี้จะอยู่กับเราพีคคือเดือนธันวานะฮะ
1: ค่ะ
0: พีค
1: ซึ่งยังไม่พีคนะนี่ยังไม่พีคเลยนะคะที่เราเห็นความ
0: แปลว่าเรายังไม่พีคโอ้ my god
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจะอยู่กับเราไปถึงกุมภาพันธ์2027
1: ค่ะ
0: ซึ่งรุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี1950ซึ่งผมไม่รู้1950ตอนนั้นมันเจออะไรบ้างนะ
1: ค่ะคืออันนึงที่เขาประเมินเอาไว้คืออุณหภูมิผิวน้ำทะเลในบริเวณเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยคือจะพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 29.70 องศาเซลเซียสคือจริงๆอันเนี้ยตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะถึงได้บอกไงคะยังไม่พีคเขาบอกว่ารออีกและจริงๆจะไม่เชื่อก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่า WMO ก็คือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกซึ่งเขาประเมินและการประเมินอย่างที่บอกไว้ค่ะว่าแต่ละประเทศก็จะมีความแปรปรวนของอากาศแตกต่างกัน
0: ครับก็คือเขาบอกว่านะตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบก็คือระบบปรับอากาศของโลกมันเสียปกติแล้วผมเคยเห็นบางคนเขาทำแบบกราฟิกนะฮะเป็นแบบเขาบอกให้เห็นว่าในแต่ละจุดของโลกอ่ะมันเหมือนโลกอ่ะตั้งพัดลมไว้ในแต่ละทวีปซึ่งพัดลมแต่ละตัวมันจะเป่าไปในแต่ละทิศทางในแต่ละฤดูแต่ณตอนนี้ถึงฤดูที่พัดลมมันควรจะเปิดแล้วพัดลมมันยังไม่เปิด
1: ค่ะ
0: พอพัดลมไม่เปิดตรงจุดนั้นอากาศมันก็นิ่งความร้อนก็สะสมซึ่งพัดลมธรรมชาติที่มันไม่เปิดนี้ก็เกิดขึ้นจากเอลนินโญจากลานินญาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่มันสูงขึ้นควรจะไหลจากซ้ายไปขวาบนผิวน้ำจากขวาไปซ้ายอยู่ใต้ผิวน้ำทุกอย่างมันดันล็อกมันดันไม่โฟลว์ของโลกมันเลยช็อกพอช็อกมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้น
1: ใช่ๆคราวนี้ก็ถามว่าถ้าเกิดรู้อย่างนี้เขาก็บอกแค่ว่าถ้าช่วยได้ตอนนี้นะคะคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งอันนี้สำคัญสุดในการทำให้โลกรวนและก็จำกัดระยะเวลาที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงอันอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกตอนนี้ห้ามเกินสูงอย่าสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเพราะว่าเคยมีคนประเมินเอาไว้ว่าถ้ามันสูงเกินขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของภัยธรรมชาติอย่างเดียวนะคะโรคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคต่างๆนานาก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้ทำลายสุขภาพของมนุษย์ได้มากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นคำเตือนที่ออกมาเพราะว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 1.5 องศาเซลเซียสติดต่อกันแล้ว
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ว่ากันไป
1: ได้แต่ถอนหายใจแล้วจริงๆมันก็จะกระทบไปทุกองค์กรทุกวงการแหละค่ะการท่องเที่ยวก็สำคัญแต่ก่อนนี้โอ้โหอย่างญี่ปุ่นเนี่ยประเมินตรงเป๊ะเลยค่ะใครอยากดูซากุระจะได้เห็นในช่วงเดือนไหนเขาก็จะเป๊ะมากใบไม้เปลี่ยนสีอีกเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันรวนหมดจริงๆนะคะ
0: ซึ่งจริงๆตอนนี้มันน่าจะเปลี่ยนสีแล้วมันถ้าถามผมว่ามันเห็นสีนะฮะแต่ว่ามันน้อยจ้อยมากจนเรียกว่าไม่เปลี่ยนแล้วกันนะถ้าถามพี่อ่านว่าเห็นไหมเห็นมากกว่าอยู่ประเทศไทยอ่ะแต่ว่ามันอย่าเรียกว่าเปลี่ยนเลยมันน้อยมากอ่ะมันก็เลยแต่ก็ไม่เป็นไรช่างเถอะผมก็ยังมีความสุขอยู่ดีสุขง่าย
1: ได้หมดได้หมด
0: อ่ะก่อนเบรกสั้นๆข่าวเดียวแล้วเดี๋ยวเราเบรกเลยนะครับผลแลบตรวจมาหลังจากข่าวลือกันไปใหญ่ไกลใช่นะครับแต่ถ้าจบที่วิทยาศาสตร์ก็คือผลแลบไม่พบเชื้อกาฬโรคในรัสเซียเลยนะฮะตอนนั้นเราพูดว่าแย่แล้วแลบหลอดทดลองแตกมีคนเสียชีวิตแล้วเขายืนยันออกมาแล้วนะฮะไม่มีหลักฐานการระบาดของโรคและไม่พบเชื้อกาฬโรคในรัสเซียเลยนะครับอ่ะจบแค่นี้เลยง่ายๆที่เหลือเป็นคำอธิบายยาวเหยียดซึ่งขอจบบรรทัดเดียวแล้วกันสรุปเอาให้ง่ายๆนะครับเป็นข่าวลือนะฮะเป็นข่าวลือแต่จริงๆลือไว้แล้วตกใจกันก็ตื่นตัวดีนะครับแต่ถ้าบังเอิญว่าลืออันนั้นมันเป็นการลือที่ไปด้อยค่าเขาอะที่ผมว่าแบบสมมติมาลือว่ามีกาฬโรคระบาดอยู่ในประเทศไทยเราคงไม่แฮปปี้นะครับเพราะเราจะบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยลือแล้วตื่นตัวดีผมว่ามันก็บางเรื่องลือมันก็ไ ไม่รู้ว่ามันเกิดจากเจตนาอะไรเหมือนกันนะครับแต่เป็นอันว่าจบเอาลือกันตรงนี้นะคะเรื่องนี้นะฮะก่อนจะเบรกกันนะครับสายคอนเน
1: ่
0: นะครับต้องมามุงกันทางนี้เลยใครเป็นสายกินสายสะสมหรือว่าสายชอบความคุ้มรอบนี้บอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดนะครับคอนเน่เขาจัดโปรสุดคุ้มนะครับเอาใจสายสะสมสแตมป์กันกับ7 Eleven แบบจุกๆเลยแค่คุณซื้อคอนเน่ราคาขนาด46กรัมนะครับจำนวน2ซองนะฮะก็รับไปเลยนะครับดวงสแตมป์2ดวงมูลค่า6บาทนะฮะถ้าเป็นสมาชิก All Member ก็จะยิ่งคุ้มขึ้นไปอีกคือคุณจะรับ M Stamp มูลค่า7บาทไปด้วยนะครับที่สำคัญครับคอนเน่จัดให้แบบไม่มีกากเพราะร่วมรายการทุกรสชาตินะครับจัดไปเลยนะฮะสายออริจินอลต้องโดนคอนเน่รสดั้งเดิมหอมกรอบอร่อยเพลินคอนเน่รสชีสกินเพลินจนหยุดไม่ได้รวมถึงใครชอบความหอมหวานแบบข้าวโพดปิ้งก็ต้องนี่เลยฮะคอนเน่พรายมรสข้าวโพดปิ้งสายญี่ปุ่นก็ไม่พลาดนะครับกับคอนเน่รสสาหร่ายแล้วก็สายสดชื่นเปรี้ยวหวานลงตัวต้องคอนเน่รสมะเขือเทศครับชอบรสไหนเลือกเลยเพราะว่างานนี้ร่วมรายการทุกรสชาติครับใครมีแก๊งก็ชวนแก๊งไปจัดนะครับใครมีเพื่อนสายสะสมก็ทักเพื่อนไปแล้วชวนกันไป 7-Eleven กันได้เลยครับยิ่งซื้อยิ่งได้สแตมป์นะฮะยิ่งสะสมยิ่งคุ้มงานนี้รีบเลยเพราะว่าเขาจำกัดการรับสิทธิ์ไม่เกิน10ชุดตอน1ใบเสร็จนะฮะโปรโมชั่นนี้เริ่มนะฮะวันนี้เริ่มแล้วถึง23ตุลา2019นี้นะครับซื้อคอนเน่ได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับย้ำอีกครั้งนะคอนเน่ขนาด46กรัมทุกรสชาติซื้อ2ซองรับสแตมป์2ดวงมูลค่า6บาทถ้าเป็น All Member รับ M สแตมป์มูลค่า7บาทแวะ 7-Eleven แล้วไปจัดคอนเน่กันได้เลยอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
1: นะคะต้องขอบคุณด้วยค่ะสตาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแลตอร่อยดีทุกคำนะคะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันนะคะเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ค่ะยูอีคอฟเฮอร์เบิร์ลเมาส์สเปรย์แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UE Cough Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

ื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: 마트를 쓰는데 잘라온 나무 층층 뭐도 해요. 다 필요하나요?
1: 호, 꼴리듯해라.
2: 마스크라, 체리베리 마스카 컨트니, 얇은 배
3: すごい!
2: 매등 퓨리 아르르
1: 오, 니가 일본 แท้ๆเลยครับ
4: Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

ัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: Green Morning Show.
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคน
3: มาแล้วค่ะคุยกันต่อนะคะ Green Morning Show ค่ะ
4: โอเคครับผมกลับมาแล้ว
3: ค่ะได้เลย IMF สักนิดนึงไหมคะน้องอ่านจ๊ะ
4: ได้ครับก็เขาก็มาประชุมที่เรานะฮะก็มีการเปิดกันออกมานะครับบอกว่าเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในความดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้นะครับก็ปีหน้าเราน่าจะเกือบต่ำสุดในเอเชียเลย
3: ใช่ค่ะแล้วเขาประเมินเขาบอกว่าจริงๆแล้วสองประเทศที่มีความโดดเด่นในการที่เศรษฐกิจเขาน่าจะดูดีขึ้นหนึ่งคือเวียดนามค่ะสองคือมาเลเซียแต่ของไทยอ่ะจะโตแค่ 2.1 เองนะคะแล้วก็มาแล้วแต่จริงนะในข้อมูลเดียวกันนะคะอยู่ที่ว่าใครจะพาดหัวอย่างไรแต่ก็บอกว่าแต่มันจะดีขึ้นจริงๆนะอย่างไรก็จะดีขึ้นในปีต่อๆไปค่ะ
4: เพรา
3: ะว่
4: าเช่นนั้นคือดูเหมือนก็ดูเหมือนปรับจากมันอาจเฉพาะมันแย่ลงกว่านี้ไม่ได้นะ
3: ใช่ใช
4: ่มันสุดแล้ว
3: 2.1 แล้วค่ะ
4: มันสุดแล้วจริงอ่ะ
3: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
4: ผมว่าเราก็ต้องเร่งอ่ะพี่อ้อยเราก็ต้องเร่งอ่ะเราก็ต้องทำอะไรที่มันเป็นจริงเป็นเราณตอนนี้ผมพูดเหมือนเดิมเลยประเทศเราทำอะไรกันอยู่เหรอเราไม่มีอะไรที่จะนำพาไปสู่ความเจริญเลยพี่อ้อย
3: ค่ะ
4: เราไม่มี
3: ฟังแล้วดูสิ้นหวังใช่ไหมแต่ว่าเราไปยอมรับความจริงกันก่อนความเคลื่อน
4: สาธารณูปโภคพื้นฐานเรามีอะไรบ้างสนามบินที่เราบอกว่าเราจะต้องสนามบินเราทำให้ดีสนามบินก็ยังไม่ดีพูดเลยนะไม่ดีผมเที่ยวมาทั่วโลกแล้วอะเยอะขนาดนี้สนามบินเราแย่ฮะสนามบินเราแย่นะครับได้มาตรฐานในบางเรื่องแหละคืออาปลอดภัยมันทำงานได้แต่ถามว่ามันณวันนี้เขาไม่ได้แค่สนามบินทำงานได้อะโรงแรมก็ไม่ได้ทำแค่โรงแรมนอนได้ไงมันต้องทำเหนือความคาดหมายสนามบินเราไม่มีอะไรที่ beyond expectation หรือบ่งบอกความเป็นไทยความแบบอะไรเลยไอ้กวนเกษียณสมุดเราก็ทำกันมา20ปีแล้วมั้งมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีอะไรดีกว่านั้นไม่เคยมีอะไรใหม่นะครับ Airport Express ก็ล้มเหลวพูดคำนี้ก็ได้ก็เข้าไปบริหารจัดการดีอุตสาห์สร้างกันไว้แล้วอ่ะนะครับทำให้มันดีทำให้มันเรียบร้อยขึ้นแล้วเราบอกว่ามันไม่เพียงพอบางช่วงเวลามันแน่นอย่างเงี้ยบอกจะต้องสร้างสุวรรณภูมิ2เอ้าก็ไม่สร้างนะครับรถไฟความเร็วสูงจนตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเงียบเห็นไหมมันเราไม่ทำอะไรให้มันเสร็จเลยสักอย่างแล้วเนี่ยอ่านบอกว่าอ่านนั่งรถไฟจากโอซาก้ามาเมื่อกี้ก็บอกพี่อ้อยเลยก่อนเข้ารายการบอกพี่อ้อยอันนั่งรถไฟจากโอซาก้ามาฟุกุโอกะนั่งชินคังเซนมา2ชั่วโมง15นาที
3: ค่ะ
4: นะครับอันผ่านเมืองที่อันรู้สึกว่าอุ๊ยคราวหน้าฉันจะกลับมาใหม่แล้วจะแวะผ่านฮิโรชิม่าผ่านโกเบผ่านอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะผมว่าโอ้มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอแล้วใช้เวลาแค่นี้เองแล้วผมก็ซื้อตั๋วง่ายๆแล้วพี่อ้อยเชื่อว่าขนาดชินคังเซนนะรถไฟออกทุก15นาทีอ่ะพี่อ้อยชินคังเซนนะรถไฟออกทุก15นาทีแล้วผมขึ้นไปน
3: ะ
4: ผมอ่ะผมไม่ได้บอกว่าผมเวอร์นะแต่ก็อ่ะผมก็จะพูดตามความจริงผมซื้อตั๋ว first class แต่ตั๋ว first class แพงกว่าปกติที่ละ 2,000 บาทผมบอกว่าผมมา4คนผมต้องถือกระเป๋ามีรถเข็นผมพลุงพลังผมต้องการความสะดวกสบายฉันยอมจ่ายอ่ะผมก็จ่ายขึ้นไปทั้งตู้นะฮะพี่อ้อยน่าจะมีสมมติทั้งตู้มีคนนั่งอยู่ประมาณ 20% น่ะ
3: ค่ะ
4: โล่งชังแต่เขาก็ยังวิ่งทุก15นาทีอ่ะซึ่งถ้าเป็นเราเหรอคงจะลดเหลือ3ชั่วโมงรอบหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเขาเอาผมก็ไม่รู้เขาบริหารจัดการยังไงแต่ผมนึกในใจว่าอู้ดีจังเลยอ่ะแบบ เราสะดวกสบายแล้วก็สะอาดใหม่คลิปห้องน้ำมีทุกอย่างมันเราเห็นเลยว่าทำไมเขาเจริญแล้วแต่ละเมืองที่ผ่านเป็นเมืองที่เจริญมากแล้วเมื่อเทียบกับความเป็นชนบทเพราะว่าผมสามารถอยู่ฟุกุโอกะแล้วไปทำงานโอซาก้าก็ได้พี่อ้อย
3: ใช่ใช่
4: เพราะผมมีรถไฟ
3: สะดวกใช่ใช่
4: เข้าใจแค่แต่ของเราไม่มีทุกวันนี้อ่ะผมบอกว่าเราจะไปเขาใหญ่เรามีทางเลือกอะไร
3: ก็ขับรถไป
4: เท่านั้นเราไม่มีทางเลือกอะไรให้นักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ประชาชนในการใช้ชีวิตเลยผมมีเขาใหญ่ผมอยากมาทำงานที่กรุงเทพได้ไหมไม่ได้
3: ไม่ได้ค่ะไม่สะดวกค่ะ
4: ผมอยู่กรุงเทพผมจะไปกินข้าวเย็นวันนี้ที่เชียงใหม่ถ้าผมพูดแบบนี้ฟังดูดัจจริตมากอุ้ยลักชัวรี่ดัจจริตหรูหราในความเป็นจริงถ้ามีรถไฟความเร็วสูงแป๊บเดียวก็ถึงพี่อ้อย
3: จริงค่ะไป
4: เราจัดรายการ
3: ชลบุรีได้หมดใช่
4: เราจัดรายการนี้จบบอกพี่อ้อยเราจัดกรีนเวฟเสร็จเดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวเที่ยงที่เชียงใหม่กันถ้ารถไฟความเร็วสูงเราทำได้สบายๆเลยนะพี่อ้อย
3: ใช่ใช่ค่ะและความเจริญมันจะไปสู่ทุกที่เลยค่ะพอมีแบบขนส่งสาธารณะมันดีปั๊บนึงนะทุกที่คือเป็นที่เดียวกันน่ะทุกที่สามารถจะติดต่อสื่อสารได้สามารถเดินทางได้ธุรกิจโดยรวมก็จะดีขึ้นทุกที่ค่ะ
4: ซึ่งมาเลเซียเขาทำเสร็จแล้วไงพี่อ้อยแล้วมาเลเซียถ้าที่อ่านเคยเล่านะฮะถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเคยจำได้เขาทำโมโนเรลอยู่กลางเมืองโมโนเรลคือเรลที่เป็นโมโนคือเรลที่เป็นทางเดี่ยวนะครับเมื่อผมไปเมื่อสัก20ปีที่แล้วมั้งเขาทำโมโนเรลแล้วนะตอนนั้นเขาลื้อทิ้งหมดแล้วนะฮะ
3: ค่ะทำไม
4: เพราะไม่มีเพราะมันไม่มีคุณภาพมันไม่มีประสิทธิภาพมันขนคนได้น้อยมันทำให้เมืองเขาไม่สวยของเราเพิ่งสร้างโมโนเรลพี่อ้อย
3: ค่ะ
4: วันที่เราประกาศว่าเราจะสร้างโมโนเรลในกรุงเทพผมคือคนหนึ่งซึ่งออกมาพูดเลยว่าอย่าทำดูหน่อยว่าประเทศอื่นเขาลื้อคุณไหนบอกคุณมีงบดูงานคุณไม่ต้องดูงานเลยคุณแค่เซิร์ชคุณก็เจอแล้วประเทศอื่นเขาลื้อออสเตรเลียเมื่อก่อนซิดนีย์มีโมโนเรลวิ่งอยู่กลางเมืองเลยฮะลื้อหมดแล้วนะฮะเมืองที่ใช้โมโนเรลเป็นคอมมิวเตอร์คอมมิวเตอร์คือสาธารณะขนส่งสาธารณะในชั่วโมงขนส่งสาธารณะหลักของเมืองคอมพิวเตอร์ที่เป็นโมโนเรลของประเทศหลักๆในโลกเขาลื้อทิ้งหมดเราสร้างจ้ะ
3: ค่ะนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งความเห็นค่ะอย่างน้อยจะได้ทำให้เรามีอะไรก็ตามที่เติบโตขึ้นแต่อย่างที่น้องอันบอกอย่างที่ IMF เขาบอกค่ะว่าพอของเรามันเติบโตได้แค่ 2.1 เขาก็มานั่งวิเคราะห์ได้ว่าแล้วที่อื่นๆมันเติบโตได้จากอะไรและหนึ่งในนั้นคือขนส่งสาธารณะและตามไปด้วย AI นะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่างตอนนี้ IMF เขาบอกว่าถ้าจะยอมรับจริงๆเศรษฐกิจที่เติบโตสุดคือเอเชียค่ะแล้วก็บอกเอเชียตอนนี้คือโตมากแล้วก็อย่างประเทศจีนเนี่ยโอ้โหดู GDP กันก่อนนะ 4.5% อินเดีย 7% มาเลเซีย 4.7 ไทยคือ 2.1 คือถ้าเทียบกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เกิดใหม่ปี2569ซึ่งตอนนี้เขาขยายตัวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.8% นั่นแปลว่าของไทยน้อยไป
4: ครับนะฮะก็ปี2006เนี่ยนะฮะ2026เนี่ยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็คือของโลกนะครับ global growth เนี่ยตกต่ำลงนะครับจาก2025เนี่ยอยู่ที่ 3.5 นะครับของทั้งโลกนะของทั้งโลกนะครับของปี2026อยู่ที่ 3.1 ในขณะที่2027จะกลับมาดีขึ้นนะฮะแต่ว่ายังดีไม่เท่า2025คือจะกลับมาอยู่ที่ประมาณ 3.4 ครับผม
3: คร
4: ับส่วนของไทยก็ดีขึ้นเกาะๆตามกระแสที่โลกมันดีอ่ะเมื่อโลกมันดีแล้วถ้าเราแย่นี่เราประหลาดมากแล้วเราต้องดีเพียงแต่ว่าเราต้องดีในสัดส่วนเดียวกันกับเขาเขาดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เราก็น่าจะดีขึ้นแบบเข้าใจไหมแปรผันตามอ่ะไม่ใช่แปรผกผันนะครับอันนี้เราก็ยังแปรผันตามแต่เราแปรผันตามในเปอร์เซ็นเทจที่น้อยแปลว่าเขาเจริญแล้วเวลาเขารวยแล้วเราไม่ได้รวยขึ้นตามเขาเท่าไหร่
3: ค่ะ
4: ก็ต้องกลับมาพิจารณานะจ๊ะ
3: แต่บางทีเวลาอ่านบางความเห็นก็จะแปลกดีนะคะเขาบอกว่ามาจัดประชุมในบ้านเราแล้วยังมาว่าเราอีกเดี๋ยวก่อนนี่คือความไทยแลนด์เลยอะค่ะคือแล้วทำไมอะคะจัดประชุมในบ้านเราจงเป็นการจัดประชุมที่ดีที่สุดแต่ความจริงคืออะไรเขาก็ต้องพูดค่ะ
4: แล้วทำไมเขามาปุ๊บเขาต้องอวยเราอย่างเดียวหรอคุณอยากให้เขาอวยแล้วเรามีความสุขใจแล้วก็กลับไปแล้วก
3: ็มันไม่ได้หรอก
4: ก็อยู่กันจนๆเหมือนเดิมแต่เขามาชมว่าเก่งจังที่รวยเก่งจังที่รวยได้แค่นี้อย่างเงี้ยหรอผมว่ามันมีคนที่พูดไปเรื่อยอ่ะพี่อ้อย
3: ค่ะค่ะก็จริง
4: ครับครับ
3: ค่ะ
4: ในส่วนเรื่องของน้ำท่วมนะฮะเขาก็เดินหน้ากันไปนะครับกับเรื่องของการเยียวยา โดยภาพรวมถึงมันอาจจะช้าผมเข้าใจนะครับว่ามันคือทุกวินาทีมันก็ความหิวมันคือความลำบากมันคือความที่ฉันไม่มีน้ำฉันไม่ได้อาบน้ำฉันไม่ได้นอนฉันไม่ได้กินแต่ณตอนนี้ก็เขาก็เร่งกันนะครับก็เยียวยาไปแล้ว 160,000 ครัวเรือนรวม 1,284 ล้านแล้วนะครับก
3: ็
4: ยังคงเร่งอยู่อย่างต่อเนื่องนะตอนนี้ครับผม
3: ค่ะอีกเรื่องนึงที่น่าหลายๆคนน่าจะพูดถึงกันอยู่คือเรื่องของ earmark จริงๆแล้วเนี่ยเราพูดกันมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคะเรื่องของภาษีบาปคือภาษีบาปคืออะไรภาษีบาปคือภาษีที่เก็บเพิ่มจากเหล่าบรรดาใดๆก็ตามที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์น้ำเมาทั้งหลายแล้วก็บุหรี่แล้วก็จะส่งต่อไปถึง4องค์กรนะคะก็จะมีทั้งสสส ไทย PBS แล้วก็มีเรื่องที่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอดู4องค์กรคือบังเอิญที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันนึงที่เขากำลังรับความคิดเห็นของผู้คนและจะจบที่วันนี้ด้วยว่า
4: 4องค์กร
3: ค่ะ
4: 4องค์กรนะครับมีสสสมีกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติมีกองทุนผู้สูงอายุแล้วก็ไทย PBS ครับ
3: ใช่ค่ะทั้ง4องค์กรนี้คือปกติแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเก็บภาษีมาจากบุหรี่เก็บภาษีมาจากแอลกอฮอล์จะถูกส่งต่อที่4องค์กรนี้และแน่นอนค่ะก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยที่เห็นด้วยก็คือเฮ้ยเราต้องไปเช็คนะว่า4องค์กรนี้ใช้เงินคุ้มค่าไหมซึ่งโอเคเงินก็ต้องไปเช็คดูว่าแต่ละองค์กรใช้เงินขนาดไหนแต่ที่ไม่เห็นด้วยในบางอันก็คือมีความรู้สึกว่าเอ้าแล้วตกลงเงินที่เคยจ่ายมาแล้วเราไม่เอาไปพัฒนาทั้ง4องค์กรและตั้งแต่นี้เป็นต้นไป4องค์กรอยู่ยังไงก็อยู่โดยการของงบรัฐบาลซึ่งก็ต้องยอมรับกันก่อนว่าแล้วงบรัฐบาลนั้นมีมากพอหรือเปล่าและคำถามคือแล้วทำไมทั้งที่เคยเก็บจากภาษีที่เพิ่มขึ้นที่เรียกว่าภาษีบาปเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่เก็บแล้วล่ะมันเป็นการเอื้ออำนวยต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่เคยจ่ายภาษีด้านนี้มาโดยตลอดไหมอันนี้ก็เป็นความเห็นทั้งสองด้านนะคะและเขาก็จะรับความเห็นของพวกเราทุกคนว่าตกลงคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยภายในวันนี้แล้วค่ะ14 ตุลาคมค่ะ
4: คือจริงๆจิ้มไปตรงไหนถ้าเขาจะอธิบายกันดีๆเขาก็มีเหตุผลที่สามารถฟังได้ทั้งคู่นะผมไม่ได้บอกว่าทางฝั่งที่ใช้ยกเลิกเนี่ยไร้สาระแล้วก็แบบเลวร้ายมากเจตนาชั่วร้ายมากไม่นะผมว่ามันก็มีมุมที่ผมรู้สึกว่าเออมุมนี้ก็จริงว่าอีกด้านนึงเขาก็มีการประเมินกันออกมาบอกว่าแบบแล้วมันวัดผลยังไงของไทย PBS อย่างเช่นน
3: ะ
4: หรือวัดผลยังไงล่ะเรื่องของกองทุนในสนับสนุนกีฬาเมื่อสักครู่หรือวัดผลยังไงเรื่องของสสสพอเขาบอกว่าเขาลองวัดผลแล้วอะดัชนีเรื่องของการเจ็บป่วยของประเทศไทยนะครับการเจ็บป่วยด้านนู้นด้านนั้นด้านนี้คนป่วยเป็นเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นคนอะไรแบบนี้เขาบอกว่าอ้าวถ้างั้นแปลว่าเราส่งเสริมสสสเรื่องสุขภาพก็แปลว่าเราส่งเสริมแล้วประชาชนเราไม่เห็นสุขภาพดีขึ้นเลยหรือมีความรู้เรื่องสุขภาพดีขึ้นเลยถ้าเอา KPI อะไรในการวัดผลว่าเขาควรจะยังได้เงินในการทำสิ่งที่เขาทำอยู่ต่อไปเนื่องจากเงินจำนวนเยอะมากของงบประมาณเหล่านี้นะครับพี่ผมฟังนะพอเขาพูดในมุมพวกนี้ผมก็พยักหน้าเห็นด้วยนะฮะเยอะมากถูกเอาไปใช้กับบุคลากรอย่างเช่นไทย PBS มีพนักงานอ่ะถ้าให้เปรียบเทียบเลยนะมีพนักงานมากกว่าช่องวันเยอะมากเลยพี่อ้อย
3: ค่ะใช่
4: เผลอพนักงานมากกว่าช่อง3ด้วยซ้ำน
3: ะ
4: ซึ่งคุณก็ดูสิว่าผลิตผลงานออกมาเป็นผมไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะครับแต่เป็นอันว่าอันนึงก็คือการผลิตรายการของไทย PBS ทั้งที่มีจำนวนพนักงานมากขนาดนั้นแล้วก็ทำทีวีอยู่1ช่องกับสำนักข่าวออนไลน์อย่างที่เราเห็นกันเนี้ยนะยังเลือกใช้วิธีการซับเอาท์ซอร์สให้คนนอกมาผลิตเอาก็ถ้าให้คนนอกมาผลิตแล้วตัวเองมีพนักงานเยอะแยะไปทำไมขนาดนั้นมันก็มีคำถามว่าแบกอะไรไว้หรือก็มีคนมาถามความเห็นผมว่าเนี่ยเห็นไหมคะเขาจ้างไลน์เขาผลิตรายการนี้โดยนักข่าวที่ชื่อนี้ให้ตอนละ250,000คุณอาจจะมากไปไหมผมสารภาพผมไม่เคยดูรายการนั้นพอผมไม่เคยดูรายการผมตอบไม่ได้ว่ารายการไหนถูกหรือแพงเพราะว่าแต่ละรายการเราไม่สามารถบอกว่าครึ่งชั่วโมงใช้เงินเท่าไหร่มัน
3: ค
4: ุณภาพของรายการมันไม่เหมือนกันมันอยู่ที่เขาถ่ายต่างประเทศหรือว่าเขาโอ้มันวัดกันด้วยแอบโซลูทว่า250,000มากหรือน้อยแค่นั้นเฉยๆไม่ได้แต่ถ้าบอกมาว่าเป็นพิธีกรรายการหรือเป็นผู้ประกาศข่าวและเอารายได้มาเราบอกเลยว่าคนนี้ได้เงินแค่นี้ผมตอบได้ว่ามากหรือน้อยมากเกินปกติหรือมากในระดับที่ปกติก็ต้องไปดูอีกครับว่าที่สุดแล้วการเอาท์ซอร์สตรงนั้นเนี่ยเป็นการเอาท์ซอร์สแบบเฉพาะเจาะจงหรือการเอาท์ซอร์สที่ไปมาแล้ววนอยู่แค่ไม่กี่บริษัทหรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงผมว่ามันก็ต้องเข้าไปบริหารจัดการมันก็ควรต้องเข้าไปดู ซึ่งผมไม่ได้อันไม่ได้คิดว่าองค์กรเหล่านี
3: ้ค่ะ
4: จะ 100% ข่าวสะอาดนะพี่อ้อยอยู่แล้วนึกออกป่ะ1เพราะฉะนั้นความตั้งใจลุกขึ้นมาจัดระเบียบในมุมนึงก็โอเคเพียงแต่ว่าจัดระเบียบโดยวิธีการนี้โอเคไหมต้องก็ต้องไปดูในรายละเอียดอีกว่าความตั้งใจในการจัดระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์อื่นใดแฝงด้วยหรือเปล่าหรือทำให้เกิดหรือในอนาคตจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้หรือเปล่าเช่นเมื่ออันต้องของบประมาณจากพี่อ้อย
3: ค่ะ
4: โดยธรรมชาติทันทีพี่อ้อยย่อมเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่ออัน
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นทันทีการเป็นสื่อที่ทำหน้าที่เป็นสื่อสารมวลชนอย่างไทย PBS เมื่อถูกครอบงำโดยผู้ให้งบ
3: ค่ะ
4: ย่อมเป็นสื่อที่ถูกครอบงำได้ง่าย
3: คือมีข่าวใดที่กระทบพี่อ้อยน้องอาจจะไม่สามารถที่จะบอกว่า จะสามารถพูดได้ตรงๆอ่ะ
4: ก็แค่สั่งบอกว่าเฮ้ยช่วยดูหน่อยนะพูดแค่นี้ก็จบแล้วพี่อ้อย
3: ใช่แล้ว
4: พูดแค่นี้ก็จบแล้วมันไม่ได้เป็นสื่ออิสระไงฮะมันไม่ได้เป็นสื่ออิสระนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: จากเพราะว่ามันต้องไปขอเงินคนอื่นในขณะที่ที่ผ่านมาเขาไม่ต้องขอเงินคนอื่นเพราะไทย PBS ได้รับเงินโอนจากสำนักงานสลากออมสินอย่างเงี้ยทุก3วันนะพี่อ้อยมีเงินเข้าอัตโนมัติทุก3วันโดยไม่ต้องหาสปอนเซอร์นี่อีกด้านหนึ่งอันนั้นก็สบายไปไหม
3: ค่ะหรือที่สุดแล้วใช่ค่ะหรือที่สุดแล้ววิธีการแก้ไม่ได้แปลว่างานฉันไม่ให้เงินแล้วนะแต่ที่สุดแล้วคือต้องไปนั่งดูก่อนด้วยค่ะว่าเขาใช้เงินในความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็วันนี้เขาจะเป็นการรับความคิดเห็นของพวกเราเรามีสิทธิ์เห็นต่างได้เห็นมุมไหนก็ได้นะคะเผื่อบอกเอาไว้เผื่อใครก็ตามอยากจะไปแสดงความคิดเห็นนะคะเขาให้ไปเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์คือระบบรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายรัฐสภายาวมากจริงระบบรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายรัฐสภานะคะแล้วก็เลือกด้วยนะว่าเป็นร่างพรบเกี่ยวกับ4หน่วยงานคือสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนกีฬาแล้วก็ลงเลขบัตรประชาชนค่ะระบุตัวตนและเลือกช่องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้หมดเลยอย่างน้อยความคิดของเราจะมีส่วนในการขับเคลื่อนค่ะ
4: ครับแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วครับขออภัยเลยเวลา
3: ไ
4: ปน
3: ิ
4: ดนึงนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนครับสตาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยดีทุกคำแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี่อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ยูอีฟคอฟเฮอร์บัลมัลต์สเปรย์แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานพรุ่งนี้เจอกันนะครับบ๊ายบายทุกคน
3: สวัสดี
4: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบิร์ตมาสดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีเพื่อนเคยได้ยินว่าการกินเจคือช่วงที่เราจะได้ดีท็อกซ์ร่างกายล้างลำไส้ให้สะอาดมันจริงหรือเปล่า
6: จริงจ้ะแนนแต่ต้องเป็นการกินเจที่เน้นผักพืชตระกูลถั่วแปรรูปน้อยไม่แป้งไม่ทอดหรือว่าหวานจัดถึงจะช่วยฟื้นฟูร่างกายได้จ้ะ
5: แล้วกลไกมันเป็นยังไงบ้างอ่ะ
6: พอเราลดโปรตีนย่อยยากและไขมันลงร่างกายจะเปิดกลไกธรรมชาติที่เรียกว่าออโตฟาจีเซลล์จะเริ่มกำจัดขยะอนุมูลอิสระแล้วนำสารอาหารกลับมารีไซเคิลสร้างเซลล์ใหม่อีกครั้งทำให้ร่างกายเรากลับมาสดชื่นแถมไฟเบอร์จากผักยังช่วยเพิ่มกากอาหารทำให้ระบบการขับถ่ายของเราคล่องตัวแล้วก็สบายขึ้นด้วยจ้ะ
5: กินเจแบบ2 in 1บุญก็ได้ร่างกายก็เจ๋งเพื่อนเป็นหมอ
1: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ครบรอบ28ปีคามิโลซานเอ็มช่วยบรรเทาเจ็บคอ
7: ช่วงที่ฝนตก บ่อยมากนะครับแล้วก็คาดการไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่นะฮะฝนสลับแดดนะครับเราเดินเข้าตึกเข้าออฟฟิศนี่อู้แอร์เย็นแท้นะครับก็อากาศเปลี่ยนแปลงสวิงไปสวิงมาแบบนี้ไม่สบายกันได้ง่ายๆเราก็เห็นกันอยู่นะฮะว่าคนป่วยกันเยอะมากจริงๆนะครับรักษาสุขภาพให้ดีครับแล้วถ้าคุณเห็นสัญญาณหรือไซน์ของการว่าแบบเฮ้ฉันน่าจะเริ่มป่วยหรือเปล่าเนี่ยอย่างนึงเลยคือการระคายคอหรือเจ็บคอเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะฮะมันรู้สึกได้เร็วด้วยบางคนอาจจะไม่ได้ตากฝนแต่ว่าช่วงนี้ใช้เสียงเยอะก็ได้นะครับพูดเยอะประชุมเยอะผ่านไปสักพักก็รู้สึกว่าคอมันไม่ค่อยสบายมันไม่โล่งมันไม่โปร่งนะครับแค่มีอาการแบบนี้ครับอีกหนึ่งตัวช่วยที่วันนี้อยากแนะนำเลยคือคาโมไมล์ M ฮะสเปรย์พ่นคอเยอรมันคาโมไมล์ครับช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอจากอาการอักเสบในช่องปากแล้วก็ลำคอได้ยังมีประสิทธิภาพนะครับใช้ง่ายพกพาสะดวกติดกระเป๋าไว้เถอะนะครับหยิบไปใช้ได้ทันทีที่คุณเจ็บคอนะฮะคาโมไมล์ซานเอ็มครับปีนี้ครบรอบ28ปีด้วยก็เลยขอฉลองด้วยโปรโมชั่นพิเศษราคาอยู่เพียงแค่159บาทเท่านั้นเองใครที่มองหาตัวช่วยเรื่องอาการเจ็บคอจัดกันแบบด่วนๆเลยนะครับที่ร้านขายยาชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Boots Watson Peel Extra Plus Tops Care ร้านยากรุงเทพแล้วก็ Lab Pharmacy นะครับตลอดเดือนนี้ตุลาคมนะครับถ้าต้องเจอกับอากาศเปลี่ยนหรือใช้เสียงเยอะแล้วเริ่มรู้สึกคอเนี่ยมันไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่อย่าลืมคาโมไมล์ซาน M นะครับ
1: คาโมไมล์ซาน M โปรพิเศษ159บาทหาซื้อได้ที่ Boots Watson Peel และร้านยา Extra Plus

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูแชมเปี้ยน
4: โคลสอัพช็อต
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้เติม

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: Legalos อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
8: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: โรตรีว่าโรตรีว่า
2: ใส่ใจตัวเองท

นะคะ Go Wholesale ฉลองครบรอบ3ปีอย่างยิ่งใหญ่จัดเต็มความสดความคุ้มและความสุขภายใต้แนวคิด Go Make You Smile ทุกการช้อปมีรอยยิ้มขอบคุณความไว้วางใจจากผู้ประกอบการและลูกค้าด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อม3เทศกาลที่หมุนเวียนมาสร้างสีสันตลอดการฉลองเริ่มด้วย 14-27 ตุลาคม Fresh Market เทศกาลอาหารสด28ตุลาคมถึง10พฤศจิกายนเทศกาลวัตถุดิบนานาชาติและปิดท้ายด้วย11-24พฤศจิกายนครัวครบพร้อมขายเทศกาลสร้างเมนูทำเงินพร้อมรับความคุ้มอีกขั้นกับ3ต่อ3คุ้มต่อที่1 GoPro โปรแรงทุกสัปดาห์ลดจัดเต็มคุ้มทุกหมวดใช้แต้มเดอะวันเป็นส่วนลดและ Facebook Live กับสินค้าราคาพิเศษสุดๆทุก2อาทิตย์เริ่ม22ตุลาคม11โมงเช้าเข้าไปชมไปซื้อให้จุใจที่ Facebook Go Wholesale ต่อที่2 Go Stamp ยิ่งช้อปยิ่งได้สะสมสแตมป์เมื่อมียอดซื้อครบทุก 2,000 บาทรับ1สแตมป์ผ่าน Go Wholesaleออนไลน์เพื่อแลกของพรีเมียมคูปองและสิทธิ์แลกซื้อสุดคุ้มต่อที่3 Go Reward กิจกรรมท็อปสเปนเดอร์สำหรับผู้มียอดซื้อสะสมสูงสุด5อันดับแรกรับบัตรกำนันทองคำมูลค่ารางวัลละ 50,000 บาทและอันดับที่6ถึง10รับบัตรกำนันเซ็นทรัลมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาทร่วมฉลอง3ปีแห่งความสดครบคุ้มพร้อมช็อปวัตถุดิบคุณภาพเติมความพร้อมให้ทุกเมนูและรับความคุ้มและรอยยิ้มกลับไปเต็มคันรถที่ Go Wholesale ทุกสาขาวันนี้ถึง24พฤศจิกายน2569เท่านั้นดูรายละเอียดกิจกรรมทาง Facebook Go Wholesale ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
1: ต้องรีบเปิดใหม่ครับคุณผู้ฟังเพราะว่าองค์การตรวจสอบเนี่ยเขามาตรวจสอบแล้ววันนี้สายแน่นเลย สายแน่นอนเป้ไม่เก่งละถ้าเราเปิดดูกล้องเนี่ยเราจะเห็นนะว่าพี่เป้นั่งเปิดโฆษณาให้ฟังอยู่เห็นไหมโอ้โหสายตรงไหนสวัสดีตอน8โมงนะฮะวิศวกิจตะกจรจ้า

มีการปรับตัวนะฮะออกจากบ้านช้าลงนิดนึงในอาทิตย์นี้นะฮะในส่วนของกรุงเทพนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายส่วนก็ work from home นะครับการจราจรก็เบาบางลงบ้างแต่มีบางช่วงนะบางช่วงบางตอนที่เป็นลงมาเนี่ยก็มีติดขัดอยู่นะเกือบแล้วนะอุ้ยเฮ้ยรถติดทันไม่ทันทันไม่ทันแต่ทันนะจ๊ะเอาล่ะเราอยู่ด้วยกันนะฮะในทุกๆเช้าแบบนี้เพลงไหนที่ฟังแล้วสบายใจเพลงไหนฟังแล้วแบบเพลินๆนะฮะสดใสสดใสบอกเป้มาจัดให้ครับ

นานแล้วเหมือนกันนะไม่ได้เปิดเพลงนี้ให้ฟังนะฮะลุลาครับน่ารักดีเนาะนานๆนั่นนะเนี่ยพี่เป้ในห้องส่งลมแรงเหรอฮะผมยุ่งเชียวทักเซ็ตเซลเลยนี่เซ็ตมานะวันเนี้ยวันนี้เซ็ตผมมานะโอ้ปุ้มถึงขั้นพยเยอหน้าขึ้นมาดูเลยเท่ป่ะผมเท่ป่ะนี่เซ็ตมานะวันนี้ตั้งใจเซ็ตแบบมีจริตนิดหน่งนิดหน่อยแหวคุณผู้ฟังไปตัดผมมาไงมันก็ต้องเซ็ตเล็กน้อยใจร้ายจังคุณผู้ฟังเนี่ย

มีคนบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ถ่ายรูปกับพี่เป้ที่คอนของ Remaster Concert ด้วยขอบคุณมากนะที่แวะมาเจอกันแบบนั้นจะต้องมาถ่ายใหม่นะเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนทรงผมแล้วนะทรงนั้นทรงเก่าแล้วนะ

ข้อความนี้บอกว่าทรงใหม่ของพี่เป้คล้ายทรงน้องมอนชิอยู่นะครับมอนชิก็โอเคสิคะน่ารักแต่ปุ้มก็ร้ายใส่เป้อีกละพี่เป้ดูไปดูมาเหมือนลิงอุลังอุตังเลยใจร้ายเนาะโหดร้ายอ่ะวันนี้เป้จะไม่ตอบโต้เป้จะเป็นคนดีนะครับโอเคสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทพร้อมยังคุณผู้ฟังสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทวันนี้เอาคำพูดติดปากดีกว่านะฮะเรามีคำพูดติดปากนะฮะอะไรบ้างอย่างบางคนก็ไม่แหละมีคำพูดติดปากเนาะหรืออืมก็แล้วแต่อ่ะก็ได้ได้จี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะนะครับว่ามันมีคำพูดติดปากอะไรที่เราใช้อยู่บ่อยๆลองนึกดูนะฮะอย่างพี่เป้ก็คำพูดติดปากก็เป้เก่ง นี่คือ1เพลงนะครับที่คุณบอกว่าฟังแล้วสดชื่นสดใสในยามเช้าอ่ะลองฟังดูฮะคุณผู้ฟังคนแนะนำนะฮะฟังแล้วสดใสไหมจากพี่มอสนะครับไมค์วิเศษ

คำพูดติดปากก็มีหลากหลายกันไปนะคุณผู้ฟังบางคนก็บอกช่างเถอะอาว่ามาแต่คำพูดของคุณก๊อฟนี่น่ากลัวมากนะนี่คือคำพูดติดปากของเขานะฮะเขาบอกว่าคำพูดติดปากคือขอตังค์หน่อยไม่กล้ารู้จักเลยเนี่ยโอ้โหแล้วไงเจอหน้ากันขอตั้งหน่อยอย่างเงี้ยเหรอขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยแนะนำว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะฮะน่ากลัวมากคำนี้คำพูดติดปากคำว่าลูกค่ะอ๋อชอบเรียกว่าว่าไงลูกเงี้ยเหรอได้สิลูกก็มีคนใช้เยอะนะคำว่าลูกเนี่ย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: พี่เป้สังเกตตัวเองหลายรอบแล้วช่วงไหนนะที่งดกินเนื้อสัตว์มันจะรู้สึกเพลียง่ายมึนๆอื่นๆไม่ค่อยมีสมาธิอะหมอ
1: เป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยค่ะพี่เป้เพราะสมองเราต้องการสารสื่อประสาทอย่างโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งการจะสร้างสารพวกนี้ร่างกายเราต้องใช้กรดอะมิโนจำพวกไทโรซีนทริปโตแฟนที่พบได้สูงในเนื้อสัตว์ไข่แล้วก็นมค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อแบบนี้พอเรางดเนื้อสัตว์กินเจเลยไม่มีอะไรไปสร้างสารพวกนี้ใช่ไหมอะ
1: ทำไมเก่งอย่างนี้คะพี่เป้ซึ่งผลก็คือสมองจะไม่ไบรท์คิดงานไม่ออกหงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมโปรตีนจากพืชอย่างถั่วเต้าหู้หรือเทมเป้เข้ามาทดแทนให้เพียงพอนะคะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon และร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร026575757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
4: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
7: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
10: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
11: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: คำพิติดปากเนาะคำพูดติดปากเนาะนะครับของเราแต่ละคนมันก็หลากหลายกันไปนะครับบางคนก็สั้นๆว่า อันนี้พี่เป้ก็เคยใช้นะว่า ใช้เล่นๆเนี่ยเนาะว่าไง มีอะไรไหมสู้ๆคำนี้ก็บ่อยสู้ๆจำไม่ได้ค่ะคำพูดติดปากจำไม่ได้ค่ะ พอดีเป็นคนขี้ลืมมั้งเนาะจำไม่ได้ครับ up to you แล้วแต่ตามใจเอาที่สบายใจโอ้โหมีหลากหลายมากนะฮะคำพูดติดปากอ่ะหนึ่งผู้โชคดีเท่านั้นนะครับที่จะได้ไปกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะเดี๋ยวไปดูซิว่าคำพูดติดปากของเขาคืออะไรสวัสดีครับคุณเจี๊ยบ
1: สวัสดีค่ะพี่เป
0: ้ยินดีด้วยค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: สดชื่นเลยใช่ไหม
1: สดชื่นมากค่ะครั้งที่แล้วเคยได้ครั้งเดียวรับสายไม่ทันค่ะพี่เป
0: ้อ๋อเคยได้แต่ว่าหมายถึงว่าโทรไปแล้วรับสายไม่ทันเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะรับสายไม่ทันแล้วก็อ้าวกรีนเวฟโทรมาก็เลยแบบอุ๊ยแบบอยากคุยพี่เป้มากกว่าได้รางวัลอย่างเงี้ย
0: แหมเอาสเปซติดเพดานแล้วล่ะนะครับโอเคโอเคคุณเจี๊ยบวันนี้ได้โอกาสละคำพูดติดปากคุณเจี๊ยบคืออะไร
1: ก็ดีนะ
0: ก็ดีนะอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ใช่ค่ะไอ้ก็ดีนะแล้วก็เราค่อยพูดต่อว่าก็ดีนะทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อเออมันก็เป็นคำที่รู้สึกว่าทำให้ทุกอย่างมันฟลูขึ้นเนาะก็ดีนะมันดูไม่ขัดมันดูไม่ขัดบุคคลที่เราสนทนาด้วยเนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่จะมีคำว่าแต่ใช่ไหมก็ดีนะแต่อย่างงี้ป่ะ
1: นิดนึง
0: เริ่มต้นประโยคได้สวยแต่มันต้องมีข้อแต่ไงเนาะ
1: แต่นิดนึง
0: ได้เลยคุณเจี๊ยบยินดีมากนะครับวันนี้ได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทไปแล้วแล้วก็เลือกเพลงอะไรไว้ครับ
1: เพลงนิดหน่อยค่ะของโจอี้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยได้ฟังด้วยกันนะครับนี่เวิร์กฟอร์มโฮมไหมฮะ
1: ไม่ค่ะครับเราไปทำงานทุกวันวันหยุดก็ทำงานค่ะพี่เต
0: ้โอ้โหขยันจริงขยันเหมือนกันเนาะเราสองคน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหใช่ค่ะ
1: ได้มานานมากมากจนลูกโตลูกเรียนจบแล้วบัดนี้เองคิดดูสิ
0: ขอบคุณมากขอบคุณที่จำกันได้ขอบคุณที่รักกันขอบคุณครับคุณเจี๊ยบ
1: ขอบคุณมากค่ะพี่เป้
0: ยินดีมากครับ Love you so much ขอบคุณทุกข้อความนะฮะก็พลาดไปวันนี้ว่ากันต่อพรุ่งนี้นะมีแจกให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับกับ Blue Plus แจกใหญ่ครับลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทด้วยนะฮะทิปสแน็คครับทิปสแน็คก็คือประกันพอดีคำจากทิพยะประกันภัย

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัยถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: มาสมัครสมาชิกแชมเปี้ยนคลับกันดีกว่าครับคุณผู้ฟังสมัครแล้วคุ้มมากนะฮะเพราะว่าทุกยอดซื้อมันจะเปลี่ยนเป็นความคุ้มค่ามากๆก็คือเอาไปซื้ออีกได้ไงดีๆนะอันเนี้ยโอ้ดีมากนะฮะถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูนะครับสมาชิกแชมเปี้ยนคลับเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคลับพิเศษสำหรับครอบครัวแชมเปี้ยนเลยแหละคุณผู้ฟังนะฮะคือเราซื้อนะฮะผลิตภัณฑ์ของถุงขยะแชมเปี้ยนใช่ปะแล้วมันก็จะได้คะแนนสะสมเมื่อเราสะสมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็เอาไปซื้อต่อได้อีกเห็นปะดีๆนะครับอ่ะซื้อผลิตภัณฑ์ของถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับได้หลากหลายมากนะฮะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่สะสมคะแนนได้หมดนะครับผ่านทางช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์นะฮะของร้านโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศครับแล้วก็แชมเปี้ยนแบ็กส์ออฟฟิศช็อปนะฮะก็จะมีพวก Shopee Lazada TikTok Shop เห็นไหมสะดวกมากมีทุกทางจริงๆนะฮะรวมถึงช่องทางของทางแชมเปี้ยนเองนะครับ www.championbags.com นะครับ LINE OA ของถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับแอดไลน์ไปที่ @นะฮะ championbags bag me s นะครับสมัครสมาชิกวันนี้เนี่ยฮะรับทันที200คะแนนแล้วยังมีคูปองส่วนลดให้อีก100บาทแล้วทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนสะสมเสร็จปุ๊บไปช็อปต่อทันทีโอ้โหนี่ตามที่เขาบอกเลยแชมเปี้ยนคลับซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มเห็นไหมคุ้มจริงๆคุณผู้ฟังสมัครเลยนะที่ LINE OA ของเขานะฮะ @championbags นะครับ bags me s นะครับรีบโหลดรีบสะสมคะแนนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมดีๆกับแชมเปี้ยนคลับนี่แหละนะฮะซึ่งจะมีบิวกิ้นนี่แหละนะครับมาให้พวกเราได้สนุกสนานด้วยกันนะครับจะเป็นที่ไหนเมื่อไรอย่างไรติดตามฟังครับเดี๋ยวพี่เป้จะมาบอกกันนะฮะกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ด LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: การช้อปมีรอยยิ้มที่โกโฮเซล
1: มาเจอเซนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอจะพรีดาวันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดเลย
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ไฟเชฟ
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
1: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้

0: ริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน

การเจ็บคอโพโพลิสมอลสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรจัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
2: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: Green News
4: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
5: ติดตาม Green News กับดิฉันพราไพลินธรรมนาวันนะคะระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสหลายร้อยแห่งถูกแฮกเกอร์เจาะระบบและปรับอุณหภูมิภายในตู้ให้สูงถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อาหารเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับผลกระทบทยอยทิ้งอาหารเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคด้านนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูสสั่งการให้สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเร่งสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมประสานงานกับประเทศในยุโรปที่อาจได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ
3: Green News
4: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
6: DJ playlist 55 minutes DJ เป้
7: 9โมงกว่าครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ด้วยแล้วก็เป็นพุธกลางเดือนด้วยโอ้ย14แล้วเนาะเนี่ยยิ่งพอเขาใกล้แบบว่าสิ้นปีแล้วทุกอย่างมันจะรีบเร็วนะรีบเร่งนะปั๊บปั๊บปั๊บก็เดี๋ยวก็จะสิ้นปีแล้วนี่ตุลานะตุลาพฤศจิกายนว่าโอ้โหอีก2เดือนเองอ่ะคุณทั้ง2เดือนกว่าๆเราก็จะหมดของปีนี้อีก1ปีแล้วนะเร็วจริงๆนะฮะอ่ะวันพุธครับวันพุธการละครวันนี้จะพาโกอินเตอร์หน่อยนะฮะคุณผู้ฟังจำเพลงนี้กันได้ไหมครับพาไปฝั่งเกาหลีนะจากซีรีส์เรื่องอะไรอ่ะ

คนบอกว่าผิดที่เธอในตำนานจริงเพลงนี้ก็ถือว่าในตำนานจริงๆนะฮะปณัฐดาเรืองวุฒิร้องเอาไว้นะครับคุณผู้ฟังส่งมาบอกละแคนเพื่อรัก I love to kill จำซีรีส์กันได้เลยเหรอนานมากเลยนะเพลงนี้นานมากแล้วก็กับซีรีส์นี้ด้วยตอนสมัยเรนใช่ไหมเรนโด่งดังมากๆนะครับเพลงนี้ผิดที่เธอนะครับอ่ะไปกันต่อไปแถวๆเกาหลีนี่แหละเรื่องอะไรเรื่องอะไรหรือฟื้นความทรงจำกันหน่อยพวกเราโปเตโต้เคยเอามาร้องไว้นะครับเพลงนี้

มีคนบอกว่าชอบมากเลยว่าจะขอเพลงนี้พอดีเลยครับพี่เป้ขอบคุณนะคะแสดงว่าเราใจตรงกันเนาะวันนี้เนาะนะฮะเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาจำกันได้ใช่ไหมเก่งมากคุณผู้ฟังเก่งมากมีคนบอกว่าจูจีฮุนจะกลับมาด้วยนะพี่เป้เขาจะแสดงเป็นแบบเป็นหมออ๋อเหรออ่ะเดี๋ยวต้องไปตามดูกันหน่อยนะฮะโอ้หายไปหลายปีเขาก็ไม่ได้หายหรอกหมายถึงว่าจากหนังเรื่องนั้นเนาะภาพจำของเราอะแล้วมาถึงปีนี้โอ้โหน่าจะหล่อเท่ขึ้นมากเลยนะฮะคุณผู้ฟังเรื่องต่อไปยังอยู่แถวๆเกาหลีนะฮะคุณผู้ฟังยังไม่ออกจากเกาหลีโรสลินทิพย์กับไอซ์รันยูครับเพลงนี้

0: ันคือเรื่องเดียวกันนะฮะมีคนโดนหลอก
1: ว้ายฟูเฮาส์เปล่าพี่เป้ไม่ใช่สิมันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละ
0: เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชานะฮะมันเป็นสองเพลงเนาะที่อยู่ในเรื่องแล้วก็ดังเรื่องนี้มันดังมากอ่ะในไทยเราอ่ะนะครับขออนุญาตนะยังอยู่ที่เกาหลีต่อเมื่อกี้เป็นซีรีส์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นหนังบ้างละล่ะมาทางหนังแล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่แบบอยู่ในดวงใจพี่เป้มากๆอ่ะนะครับชอบมากอ่ะมันจะมีฉากคลาสสิกต่างๆนะอยู่ในหนังเช่นแบบกางร่มอยู่ในร่มเดียวกันไม่ใช่ร่มสิเอาเสื้อใช่ไหมเอาเสื้อขึ้นมาแบบเฮ้ย มาทำเป็นร่มอะไรเงี้ยน่ารักอ่ะ

The Classic นะฮะมีหลายคนชอบมากนะฮะชอบเหมือนพี่เป้ชอบมากหนังเรื่องนี้ดูแล้วไม่เบื่อจริงพี่เป้ดูหลายรอบมากนะฮะดูจนถึงขั้นต้องซื้อ DVD ยุคพี่เป้ยังเป็นแผ่น DVD อยู่เลยนะเอามาดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ The Classic เนาะนะฮะเวลาข้ามตึกเขาก็เอาเสื้ อมาบังฝนกันแล้วก็วิ่งไปด้วยกันโอ้ยได้ฟิลได้ใจมากมากนะฮะแต่ก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงนะฮะมันมีความน่ารักอยู่ในเรื่องแต่ว่าโอ้โหมันซึ้งมากมันเศร้ามันน้ำตาไหลพักๆกันอยู่นะคุณผู้ฟังนะฮะเป็นอีกหนังอีกเรื่องนึงเนาะที่เสียน้ำตาหนักมากอ่ะหมดจากเกาหลีแล้วไปทางโกอินเตอร์หน่อยดีกว่าไปทางฮอลลีวูดฮอลลีวูด

าลาดินชอบเรื่องนี้มีคนบอกว่าครั้งหนึ่งเคยไปเสียงได้เข้าโทรศัพท์ของเดียนนะฮะเพลงนี้นะฮะว่าเออเอาสิอ่ะก็เนาะเราก็ชื่นชอบหนังทางฝั่งดิสนีย์อยู่แล้วนะครับเอาโฮดิเวอร์นะอันนี้พี่เบิร์ดกับพี่แอมร้องร่วมกันเอาไว้นะครับในวันนั้นก็จริงๆเป็นเวอร์ชั่นคือแปลงออกมาเนาะก็คือซาวด์ดนตรีเป็นแบบออริจินอลเลยแหละนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเนื้อไทยนะครับได้น่าฟังมากๆอีกหนึ่งเพลงนะครับขอบคุณมากนะฮะโอ้ได้ฟังเพลงหลากหลายมากนะวันนี้นะนะฮะเราเรียกว่าโกอินเตอร์กันนะตั้งแต่เกาหลียันฮอลลีวูดแล้วก็เอาหนังไทยบ้างหนังไทยแต่ว่าไปโด่งดังที่ต่างชาติมากๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือทำรายได้ถล่มทลายเหมือนกันบิวกินครับบิวกินกับหลานม่านะฮะสวยงามเสมอฟังทีไรก็เพราะเสมอเหมือนกันครับเพลงนี้

ฟังกี่ทีก็มีความรื้นๆอยู่นะรื้นๆอยู่นะเพลงนี้เนาะนะครับขอบคุณคุณฟังด้วยนะฮะที่ช่วยเลือกพี่เลือกเพลงนะครับให้พี่เป้มาด้วยนะครับเรายังแบบว่าโกอินเตอร์กันอยู่เนาะนะครับเพลงต่อไปก็เป็นเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับเกี่ยวกับตัวปลาปลาที่ชื่อว่านีโมเออจำได้ไหมพวกเรานี่คือรักแท้นะฮะจากพี่บอยกฤษณพงษ์นะฮะ

0: จังเลยเนาะแล้วก็ทำให้เราได้นึกถึงภาพในหนังด้วยมีคนนึกถึงเพลง Let It Go นะฮะที่แก้มเคยร้องด้วยเนาะเวอร์ชันนั้นไม่มีคุณผู้ฟังถ้าอันไหนมีนะพี่เป้พยายามรีบเปิดให้แหละนะครับก็ได้หลากหลายแล้วเนาะเราโกอินเตอร์กันไปหลายเพลงแล้วเรากลับมาที่ไทยๆเราบ้างไหม
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
0: เตรียมตัวนะไทยจ๋าเลยนะอันนี้จ๋ามากจ๋าแบบโอ้โหอย่างนี้เลยนะเขาเป็นคุณย่าแล้วนะฮะบนคอนเสิร์ตเขาเรียกว่าย่าสรัญ

0: ิ
1: ข้อความนี้บอกว่าพอพี่เป้เปิดเพลงนี้ขึ้นมานะถึงก็เอามือทาบอกแล้วก็อุทานว่าคุณพระเพลงไทยของแท้จริงโอ้สมัยก่อนเนาะเรานั่งเฝ้าหน้าจอนั่งดูอะไรเงี้ยโอ้ยน้ำตาไหลกับดาวประสุกเอ็นดูนะมันรัดมากค่ะพี่เป้เพลงวันนี้มันรัดมากค่ะพี่เป้ก็รัดจริงนะคือมันทำให้เราย้อนภาพเนาะในวัยเยาว์ของเราด้วยเหมือนกันนะครับนั่งดูร้องห่มร้องไห้กบสุวรรณันเนาะกบสุวรรณันรอเล่นไว้นะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่เป้ก็ถามคุณผู้ฟังว่าผ่านทางไลน์นะว่าแล้วใครเล่นเป็นแม่นะเขาบอกว่าปรียนุชหรอพี่เป้จำไม่ได้แล้วนะเลือนลางมากแต่คุณผู้ฟังก็เก่งมากเหมือนกัน
2: โดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
3: ปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
1: มีคนบอกว่าได้ฟังเพลงดาวพระศุกร์แล้วขอจังหวะแบบเรื่อยๆเอื่อยๆแบบนี้อีกสักเพลงนะพี่เป้เพลงปอบผีฟ้า ไม่มีโอ้ถ้ามีนี่เปิดเลยนะผีฟ้าเอ้ยเจ้ามาเต้นลำใช่ไหม เอาจังหวะเอื่อยๆเรื่อยๆเพลงนี้ดีกว่าเกี่ยวกับดาวเหมือนกันแต่เป็นละอองดาวจ้าเพลงนี้ก็ชอบอ่ะ

0: นี่ก็โหดเกินพี่เป้มีเพลงสี่กุมารไหมครับ จะไปหาที่ไหนให้ฟังนั่นอ่ะโอ้ยวันฟ้าหน้าดำก็เอาด้วยเหรอไม่ไหวไม่ไหว
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
0: ไปที่เพลงใหม่แป๊บนึงนะคุณผู้ฟังนะฮะนี่คือช่วงของ W Track เนาะนะครับเก้าอี้ดนตรีใครจะนึกเนาะเอาเก้าอี้ดนตรีมาแต่งเป็นเพลงได้เอาสินะครับก็เป็นการถ่ายทอดนะฮะมุมมองอีกมุมนึงเกี่ยวกับเรื่องของเก้าอี้ดนตรีเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยคุณฟังอ่ะลองฟังดู

0: Request. โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: เวลาผ่านไปเร็วจังเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันนะฮะคุณผู้ฟังกับนี่เลยฮะวันพุธการละครด้วยเพลงนี้เพลงล่าสุดนะฮะจากหนังที่ไปดูกันยังคุณผู้ฟัง Henry First Date ไงณเดชน์ร้องเพลงนี้เองไปด้วยนะฮะรักนะแต่ว่าครับ

0: มีวันลืมแต่ว่า
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
3: มานะมานะมาเจอกันนะครับวันที่15พฤศจิกายนนะครับนะฮะเรามีที่นั่งโซนพิเศษในงานเตรียมไว้ให้200ท่านแรกนะครับเตรียมนิ้วเตรียมมือถือแล้วตั้งเวลาไว้นะครับว่าวันอังคารที่20ตุลาคมนะครับตอน6โมงเย็นนะฮะเปิดลงทะเบียนพร้อมกันที่เว็บไซต์ของ GreenWave นะครับ atime.li/greenwave นะครับ200คนแรกที่ลงทะเบียนสำเร็จนะครับได้รับสิทธิ์ที่นั่งโซนพิเศษภายในงานนะเฮ้ยสู้ไหมพวกเราสู้เหอะไปเจอกันนะฮะได้มาสนุกกันแบบใกล้ๆนะครับใกล้ชิดใกล้ชิดมินิคอนเสิร์ตจากเคลียร์มินิคอนเสิร์ตจากสาวสาวนะครับแล้วก็มีกิจกรรมโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับที่เราเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งงานเลยนะฮะแต่ว่าใครที่ลงทะเบียนไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะงานนี้ก็สามารถที่จะมาร่วมงานได้ตามปกติครับจะยืนโซนข้างซ้ายโซนข้างขวาโซนด้านหลังอะไรเงี้ยได้หมดนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็น2คน200คนแรกเนี่ยก็จะมีที่นั่งให้ได้นั่งแบบว่าสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับร่วมงานเราไปตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะงานนะนะครับแต่ว่าวันที่จะให้ลงทะเบียนเนี่ยก็คือวันที่20ตุลาคม6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับมาลุ้นกัน200ที่นั่งพิเศษนี้นะจ๊ะแล้วเจอกันในงานของ GreenWave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะครับ
2: GreenWave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: GreenWave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: ครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศ
1: การันตีรักเลย
0: สีเบเยอร์ทูอินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
5: ถึงเวลาที่ผีเสื้อจะโบยบินนี่ไม่ใช่คำลาแต่คือคำขอบคุณจากเธอ
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: ClubInspire Day
5: โอปอสุชาตา Miss World 2025จากปีกเล็กๆสู่อ้อมแขนยิ่งใหญ่ที่พร้อมโอบกอดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเตรียมโบยบินไปกับควีนพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
8: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: ติดตามกรีนอัพเดตกับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในประเทศไทยทำให้แนวคิดเมืองฟองน้ำหรือสปองซิตี้กลับมาได้รับความสนใจนะคะโดยเป็นการออกแบบเมืองให้สามารถดูดซับกักเก็บและชะลอน้ำฝนแทนการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพียงอย่างเดียวจีนเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และสิงคโปร์เป็นตัวอย่างประเทศที่นำแนวคิดนี้มาปรับใช้ค่ะผ่านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะพื้นผิวที่น้ำซึมผ่านได้และพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำไหลบ่าลงสู่ระบบระบายน้ำแนวทางดังกล่าวมีความสำคัญนะคะเนื่องจากการขยายตัวของเมืองและพื้นผิวคอนกรีตทำให้น้ำฝนซึมลงดินได้น้อยลงเพิ่มความเสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันสำหรับกรุงเทพการเพิ่มพื้นที่รับน้ำและกักเก็บน้ำฝนควบคู่กับการพัฒนาระบบระบายน้ำอาจเป็นอีกแนวทางช่วยลดความเสี่ยงน้ำท่วมและสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ในระยะยาวค่ะทิ้งท้ายเบรกนี้นะคะเคยสังเกตไหมคะผนังบ้านที่เห็นอยู่ทุกวันยังดูดีอยู่เลยแต่พอผ่านหน้าฝนไปสักพักปัญหาก็เริ่มพลุออกมาแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งสีโป่งพองลอกล่อนแตกร้าวหรือเอามือลูบแล้วมีฝุ่นขาวๆติดมือที่เรียกว่าฝุ่นช็อกต้นเหตุหลักๆก็คือความชื้นกับสีเดิมที่เสื่อมไปตามเวลาทีนี้ก็ต้องเตรียมรีโนเวทบ้านกันยกใหญ่สำหรับใครที่กำลังมีแพลนรีโนเวทบ้านช่วงนี้นะคะนอกจากเลือกสีทาบ้านที่ถูกใจแล้วมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่ไม่ควรมองข้ามค่ะนั่นก็คือสีรองพื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีอย่าลืมเลือกสีรองพื้นจากเบเยอร์ที่มีให้เลือกหลากหลายทั้งสีรองพื้นปูนเก่าปูนใหม่และสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ที่เหมาะกับสภาพอากาศในบ้านเราเพราะสีรองพื้นถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมพื้นผิวให้พร้อมก่อนลงสีจริงโดยเฉพาะบ้านที่ผ่านการใช้งานมานานพื้นผิวเดิมอาจมีปัญหาแตกต่างกันไปเพราะการเลือกสีรองพื้นให้เหมาะกับพื้นผิวและสภาพแวดล้อมตั้งแต่แรกคือหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้บ้านสวยได้ยาวนานขึ้นค่ะแล้วก็ลดโอกาสที่ต้องกลับมาแก้ปัญหาหรือว่ารีโนเวทซ้ำๆบ่อยๆจบทุกปัญหาพลุรีโนเวทบ้านทั้งทีอย่าลืมเลือกสีรองพื้นจากเบเยอร์นะคะช่วงนี้ไปก่อนแล้วต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
6: Green Update
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

พลงนี้จากบัตไฟฟ์นะฮะแค่ไหนแค่นั้นเด็กๆสมัยนี้ตาน่ารักน่าเอ็นดูกันไปหมดเลยเนาะคุณผู้ฟังว่าไหมแต่ยุคเราก็เอ้ยก็ไม่เบานะยุคเราเนี่ยก็ไม่เบาแหละพวกเราเนาะนะครับมันมีผลวิจัยอยู่อันนึงนะครับเขาบอกว่า ใครเคยเป็นบ้างไหมนะฮะถ้าเกิดว่าเรากำลังหัวร้อนอยู่เนี่ยกำลังแบบโมโหโกรธหรืออะไรหงุดหงิดหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่พอเห็นหน้าของคุณแฟนที่หล่อเหลาหรือสวยมากเนี่ยนะฮะอ้าวทำให้หงุดหงิดน้อยลงโกรธน้อยลงงานวิจัยยืนยันมาแบบนี้นะคุณผู้ฟังว่ามีแฟนหน้าตาดีช่วยทำให้หงุดหงิดน้อยลงเอาสิอาเขาบอกเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่มโนนะนักประสาทวิทยาเขามีคำตอบยืนยันออกมานะครับบอกว่าเวลาที่เรามองคนหน้าตาดีสมองจะถูกกระตุ้นให้หลั่งสารโดพามีนครับที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายความพึงพอใจลดระดับนะฮะคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนความเครียดลงนะฮะทำให้หัวใจเต้นช้าลงแล้วก็ดึงความสนใจออกจากความโกรธได้ทันทีเขาบอกอย่างนี้เอาสิยังไงล่ะพวกเราต่อจากนี้ไปต้องหาแฟนหน้าตาดีเท่านั้นเหรอโอ้โหถึงว่าพี่เป้นั่งทำงานสองคนอยู่กับปุ้มแบบหงุดหงิดทุกวันเลยอ่ะทุกคนปุ้มบอกว่าฉันหงุดหงิดกว่าค่ะต่างคนต่างหงุดหงิดใส่กัน

มีคนส่งมาบอกว่าเห็นด้วยค่ะพี่แป้ค่ะจริงค่ะจริงในที่นี้คือเขาบอกว่าเขาไม่มีแฟนนะฮะแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานหน้าตาดีการทำงานก็หงุดหงิดน้อยลงมันก็ตอบโจทย์นะถ้างั้นอ่ะหลายคนบอกว่าไม่มีแฟนหรือพี่แป้ไม่รู้จะไปหาแฟนไหนหน้าตาดีมาให้ดูให้หายหงุดหงิดน้อยลงเราก็คนรอบข้างไงคนรอบข้างนะถ้ามีเพื่อนหน้าตาดีมีเพื่อนร่วมงานหน้าตาดีมันอาจจะมีส่วนนะทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายลงอะไรเงี้ยตามผลวิจัยที่เขาว่าไว้ก็ถ้ายังไม่มีแฟนไม่รู้จะมองใครมองพี่เป้ไว้ก่อนก็ได้นะจะได้หงุดหงิดน้อยลงช่วยได้ไหมหรือจะหงุดหงิดมากขึ้น

จกบัตร Cover the Life กันดีกว่านะฮะที่เราจะได้เจอกับเดอะพาร์กินสันแล้วก็ ETC นะนะฮะจำวันได้ไหมฮะคุณผู้ฟังเจอกันวันไหนวันอาทิตย์อาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนะครับที่โรงละครอักษรา King Power นะครับเอาบัตรให้ได้นะฮะวันนี้พี่เป้พร้อมแจกให้นะครับอีก2ใบโดยส่งข้อความหาพี่เป้นะครับวันนี้จะเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวจะแรนดอมหาผู้โชคดีแจกให้นะครับคือการที่จะได้บัตรเนี่ยต้องลงทะเบียนก่อนใช่ไหมฮะพอลงทะเบียนปุ๊บเราจะได้ตัวเลขประจำตัวของเราตัวเลข สมาชิกของเราอ่ะให้ส่งตัวเลขนั้นมาแค่นี้เลยส่งตัวเลขนั้นมาแล้วเดี๋ยวพี่เป้จะแรนดอมหานะฮะตัวเลขที่อยู่ข้างในใจพี่เป้ที่เป้คิดไปแล้วเนี่ยแหละนะครับแค่นั้นเลยแต่อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้คอนเฟิร์มกันว่าได้บัตรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วส่งเลยเปิดเพลงเดอะพาร์กินสันให้คุณที่ส่งมาแบบชุ่มชื่นหัวใจกันเอาตัวเลขหมายเลขสมาชิกมานะฮะเพลงนี้

ชอบที่มีคำว่าทิศประจิมนี่แหละคุณผู้ฟังมีทิศอะไรอีกต่อมีประจิมมีทักษิณเหรอมีบุรพาแล้วก็พายัพใช่ไหมอาคเนด้วยใช่ไหม

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: คมา1ผู้โชคดีของเรานะครับวันนี้ได้แก่สวัสดีครับคุณมิ้งครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เป้
1: ยินดีด้วย
2: ด
1: ี
2: ใจมาก
1: ดีใจมากนะดีใจมากด้วยนะได้ไปเจอกันนะ
2: พี่เป้ขอบคุณนะคะเป็นครั้งแรกกับการลงทะเบียนแล้วก็เป็นครั้งแรกกับการลุ้นบัตร
1: โอ้โห
2: คร
1: ั้
2: งแรก
1: โอ้ยินดี
2: เพิ่งลงแบบเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ยังงงๆอยู่ว่าแบบเอ๊ะเลขอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ย
1: คุณลงสดๆร้อนๆเลยเหรออ
2: ะไรนะคะ
1: สดสดร้อนร้อนเลยเหรอเพิ่งลงทะเบียนเลยเหรอ
2: ใช่
1: แม่เจ้าอะไรเนี่ย
2: คือโชคดีมากเลยอ่ะพี่เป้ดีใจมาก
1: โอ้โหนี่คือคนส่งข้อความแบบทะลักทะลวงเยอะมากเลยนะ
2: คือลงทะเบียนเมื่อวานค่ะพี่เป้แต่ว่าคือหมายถึงว่าเพิ่งส่งข้อความอ่ะเพิ่งส่งข้อความนี่คือครั้งแรกทุกอย่างคือทำครั้งแรก
1: โอเคโอเคยินดีมากยินดีมากนะครับคือวันนี้กติกาของผมเนี่ยมันคือทุกคนมีสิทธิ์ได้ลุ้นแหละนะครับแต่ทีนี้เลขในใจของพี่แป้นะครับก็คือเลข4คุณผู้ฟังนะฮะใครที่มีเลข4อยู่ในตัวเลขที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับก็จะสุ่มขึ้นมากันอะไรเงี้ยคือวันนี้วันที่14เนาะพี่แป้เลยเอาเลข4อาจจะเป็นแบบ1444หรือ1400หรือ412หรือ14ก็ได้เรือเลยก็ที่มีเลข4อ่ะตัวเลขของมิ้งคืออะไรฮะ
2: 1493ค่ะ
1: 1493มีเลขตรงที่หลักร้อยใช่ไหม
2: ใช
1: ่นี่ไงก็ได้เลยจ้า2ใบจ้า
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ พ
2: ี
1: ่ยินดีด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันรับรองว่าสนุกแล้วก็จะอยากมาแล้วอยากมาอีกกับคอมเมดี้ไลฟ์ของเรานะครับ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: เดี๋ยวคุยหลังไมค์ตอนนะมิ้งนะ
2: ได้ค่ะ
1: ยินดีมากครับคุณผู้ฟังสู้ต่อไปนะห้ามท้อห้ามถอยห้ามสิ้นหวังเราต้องได้บัตรผมเห็นคุณส่งข้อความกันบอกโอ้ทะลักทะลวงมากนะฮะเดี๋ยวต้องเลยบอกอีกเลยว่าอ่ะช่วงพี่เป้แจกไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปแจกต่อช่วง PU ช่วงพี่อ้อยแล้วก็ช่วงน้องปออ่ะอุ้ยน้องปอไม่แจกวันนี้แจกแค่3ช่วงนะช่วงพี่เป้ช่วงพี่ยูแล้วก็ช่วงพี่อ้อยนะฮะส่วนใครที่อยากไปยกทีมวันศุกร์รอรุ้นวันศุกร์เห็นไหมบอกเลยอยากให้ได้แบบว่าไปด้วยกันนะครับก็เต็มที่นะทุกคนเอาใจช่วย

0: แอบชอบเสียงพิชาเนาะมันมีความติดแหลมแหลมอะแบบบอกไม่ถูกอะมันฟังแล้วมันแบบอืมเงี้ยอะมีคนบอกว่าพี่เป้ลงทะเบียนยังไงอะโอ้โหตายละเขาลงทะเบียนกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยเข้าไปที่ atime.live/greenwave นะฮะ atime.live/greenwave แค่นี้แหละนะครับนะฮะแล้วก็เข้าไปในส่วนของ greenwave ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีให้ลงทะเบียนลงไปหาดูนะ Covenant Live นะครับสู้ๆนะ
1: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
0: ไม่ได้บัตรนี่จะมีอารมณ์มาทายเพลงกับพี่เป้กันหรือเปล่าเนี่ย มีไหมเอาลองดูคลายเครียดอ่ะเออดนตรีแบบเนี้ยเพลงอะไร นึกออกยังอีกที ส่งคำตอบดูเราเลือกเพลงที่อยากฟังไว้ด้วยนะครับ
1: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวอดอบแมคการ์เรตได้อร่อย
3: ว้าว
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวอดอบแมคการ์เรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์เรต
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: วดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ค่านิวาค่านิวาค่านิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบค่านิวา
2: อาหารแมวและสุนัขค่านิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึกๆ
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบิร์ตมัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: วันนี้คำตอบมีอยู่3เพลงนะครับที่มาแบบหลักๆเลยนะมีถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมของโบสุริตามีพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันของทาทาแล้วก็มีจำฉันหรือเปล่าจำฉันได้หรือเปล่านะฮะของช็อกโกแลตคิดอันนะจะเป็นเพลงไหนใช่3เพลงนี้ไหมฟังเฉลยนะครับ

0: ูข้อความนี้มากเลยไม่ได้บัตรแต่ทายถูกพอใจละโอเคโอเคโอ้สู้ๆนะยังมีอีกยังมีอีกให้ได้ทายสนุกๆกันไปแล้วก็บัตรก็ยังมีให้แจกอยู่นะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันครับขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smiley Request
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คนทายถูกไว้นะครับก็เลือกเพลงของพี่ใหม่ไม่อยากให้เธอรู้นะฮะฟังไปด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังวันนี้วิศวะไฟล์โอเวอร์นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะจ๊ะเป้เหงาเป้เหงา

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

Love Friday ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินศุกร์นี้ 4:00 นส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage

0: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
7: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: ปัญหาวนเวียนซ้ำๆทุกตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: เขาตังเขาตัง
3: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมช้อยส์มัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
9: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการณ์นะคะว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางในปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการขนส่งสินค้าโดยอิรักคูเวตกาตาร์และบาเรนได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้เศรษฐกิจของทั้ง4ประเทศอาจหดตัวลงตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไป IMF ยังระบุว่าเศรษฐกิจของอิหร่านอาจหดตัวลงร้อยละ 7.6 จากผลกระทบของสงครามมาตรการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มฟื้นตัวในปีหน้าโดยคาดว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดให้เรือสัญจรการผลิตและการส่งออกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะทิ้งท้ายเบรกนี้นะคะ The All Electric Mazda CX-6e และ The Crafted to Move You ทุกรายละเอียดเพื่อชีวิตในแบบคุณยนต์กรรมไฟฟ้าอเนกประสงค์ ESUV รุ่นใหม่จาก Mazda ด้วยเอกลักษณ์การออกแบบที่โดดเด่นของ Mazda ถูกตีความผ่านมุมมองแห่งอนาคตเกิดเป็นโคโดดีไซน์รูปแบบใหม่ที่ถ่ายทอดความงดงามผ่านเส้นสายที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวในทุกมิติให้พื้นที่กว้างขวางตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยกระดับประสบการณ์การขับขี่ด้วยปรัชญาจินบะอิกไตที่เชื่อมโยงรถและผู้ขับให้เป็นหนึ่งเดียวกันมาพร้อมระยะทางขับขี่สูงสุด555กิโลเมตรด้วยแบตเตอรี่ความจุ 77.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงและรองรับ DC Fast Charge จาก 30% ถึง 80% ภายใน15นาทีสนุกกับทุกเส้นทางด้วยอัตราเร่งที่ตอบสนองทันใจจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 7.9 วินาทีพร้อมเสถียรภาพและการควบคุมที่แม่นยำด้วยการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์หรือแอโรไดนามิกมอบความมั่นใจในทุกจังหวะการขับขี่สามารถสัมผัสได้ถึงความนิ่งและผ่อนคลายตลอดการเดินทางโดดเด่นด้วยสีใหม่สีม่วงไนท์ฟอร์ไวโอเลตวัสดุตกแต่งภายในหนังสีทูโทนม่วงขาวเพื่อให้ทุกเส้นทางเป็นมากกว่าการเดินทางแต่คือความประทับใจที่ขับเคลื่อนและเติมเต็มชีวิตในแบบคุณ Mazda CX-6e ใหม่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ข้อเสนอโปรแกรมคุ้มครองและดูแลรถ8ปีเริ่มเปิดจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่เว็บไซต์ Mazda หรือสัมผัสตัวจริงได้ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.mazda.co.th ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
8: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
10: J playlist 55 minutes DJ เป้
11: มีคนท้าทายมาบอกว่าพี่เป้แน่จริงก็บนพุทธการละคร EP 2ปล่าเลยฮะวันนี้ไม่แน่แล้วกัน เพราะเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะได้คุยกับน้องทิกเกอร์นะน้องทิกเกอร์จะมาพร้อมกับน้องทารานะฮะจากวงวิสนะครับทำเพลงมาใหม่นะครับแล้วบอกว่าเป็นเพลงที่ทั้งคู่ทำกันเองด้วยคุณผู้ฟังอ่ะน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้เดี๋ยวเปิดเพลงรอนะฮะสำหรับทิกเกอร์แล้วก็น้องทาร่าดีกว่าพูดหน้าว่ากันใหม่เนาะสำหรับวันพุธการละครนะครับ

มีข้อความบอกว่าทางนครสวรรค์ฝนกระหน่ำลงมาแล้วนะฮะสารยาก็ตกหนักแล้วครับโอ้ยาพี่น้องตอนนี้อยู่ตรงไหนยังไงกันบ้างนะฮะส่งข้อความบอกกันหน่อยก็แล้วกันอโศกใกล้ละเขาบอกว่าใกล้ละใกล้มาเต็มทีแล้ว

ีคนบอกว่าพี่เป้พูดปุ๊บมองฟ้าปั๊บไอ้ยะเมฆมืดดำก้อนใหญ่กำลังมาทางหลักสี่เลยครับพี่เป้นะพี่เป้ว่าน่าจะลงหนักอยู่ไม่น้อยนะบางบุทองก็เริ่มครึ้มแล้วนะ

มีใครออกไปเป่าหน่อยได้ไหมไปเป่าเมฆให้มันลอยไปไกลๆหน่อยได้ไหมพระราม5ลงแล้วครับพี่เป้สมุทรสาครฟ้าแดดเปรี้ยงดีแดดเปรี้ยงก็ถือว่าดีนะฮะเดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกมีความเขาเรียกอะไรผวาเนาะมันแบบพอฝนจะมาแล้วมันยังไงล่ะจะแช่ไหม

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: Request. โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Regalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: มาแล้วฮะพี่น้องครับมาแล้วตรงนี้นะฮะน้องทิกเกอร์กับน้องทาร่า yeah. สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการตรงนี
2: ้
1: ผมไม่ได้เจอกันอยู่พักหนึ่งนะเนาะคิดถึงฮะอันนี้คุณหลานนี่คุณหลาน
2: คิดถึงเหมือนกันคร
1: ับเป็นหลานของเรานะฮะทาราเพิ่งมาไม่ใช่หรออ
4: าทิตย์ที่แล้วใช่อ
1: าทิตย์ที่แล้วนี่เองเนาะโอ้ตอนนี้ก็มาพร้อมกับเพลงใหม่ด้วย
4: ใช่
1: แต่ยังไงทำยังไงถึงมานั่งเป็นคู่กันได้ตรงนี้ฮะคือเรามีซัมติงกันหรอหรือยังไง
2: ปล่อยเพลงครับปล่อยเพลงด้วยกัน
1: ปล่อยเพลงเหรอรู้ว่ามีซัมติงอะไรกัน
2: นั่น
4: ม
2: ี
4: เพลงเขามีเพลง
1: วิสแต่มีตั้งหลายคนทำไมต้องเป็นทารา
2: ทา
1: ทิกเกอร
2: ์อย่ามาเอ๊ดิมาเยอะ
1: วิสมีตั้งหลายคนทำไมต้องเป็นทาราตรงนี้มานั่งอยู่ข้างๆเนี่ย
2: คือเราสนิทกันตั้งแต่เราเป็นเทรนนีแล้วครับ
1: แล้วทำไมถึงสนิทกับคนนี้คนเดียว
2: โอ้โหผมสนิทกับทุกคนครับ
1: okay.
2: แต่ว่าไม่แต่เราเหมือนเราอยากเขียนเพลงด้วยกันมานานแล้วมาสักพักนึงแล้วครับแต่ไม่เคยมีโอกาสคร
1: ับ
2: ผมคร
1: ับ ชอบทารายิ้มจังเลยทาราสนิทกับติ๊กเกอร์ยังไงตอนไหนยังไงเดี๋ยวเล่าซิอันนี้นุ่มของทารา
4: ตั้งแต่เดียววันเลยตั้งแต่พวกหนูเป็นเทรนนีกันใช่เขามันจะมีแบบแก๊งเด็กฝรั่งก็สนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นเลย
1: ครับนะฮะแล้วกับเขาเนี่ยประทับใจอะไรในความเป็นทิกเกอร์บ้าง
4: เขาเก่ง
1: โอ้เขาเก่งเลยเหรอ
4: เขาเก่งมาก
1: เรารู้สึกเลยว่าเด็กคนนี้เก่งเงี้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะตั้งแต่วันแรกรู้เลยว่าเขาเก่งมากมาก
1: เก่งในด้านไหน
4: ทุกด้านเลย
1: แหมแต่นี่คุณคุยกันมาหลังไมค์ก่อนแล้วใช่ไหม
2: ไม่
1: จริงเหรอ
2: ไม่ได้เตรียมตัว
1: ไม่ได้เตรียมนะ
2: ครับผม
1: ก็คือความรู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่ง
4: ใช่
1: ก็เลยบอกว่าขอสนิทสักหน่อยแล้วกันนะคนนี้อย่าง
4: เ
1: งี้ยหรอ
4: เฟรนลี่ด้วยเขาถึงง่าย
1: จริงเขาเป็นคนเฟรนลี่เนาะยิ้มง่ายอยู่ด้วยแล้วแบบสบายใจเนาะใช่ไหมแล้วไปเตรียมคำนะกับทาราเป็นยังไง
2: ก็ความรู้สึกเดียวกันนะจริงๆเขาเป็นคนที่เนื้อเสียงเขาเพาะมากเวลาตอนสอบอะไรแบบนี้ครับผมได้ยินแล้วรู้สึกว่าเขามีสกิลในด้านร้องเพลงมากและน่าทำงานด้วยจริง
1: ๆก็เลยได้มีโอกาสนะฮะทำงานในครั้งนี้กับซิงเกิลล่าสุดนี้ซึ่งเขาเขียนมาบอกพี่เป้ว่าอย่างนี้ครับเป็นเพลงที่ทั้งคู่แต่งกันเองทุกขั้นตอนจริงป่ะเนี่ย
2: ใช่คร
1: ับ โอ้แม่จ้าปรบมือให้เขาหน่อยดีกว่าครับนี่เด็กรุ่นใหม่ต้องขับรถเดี๋ยวรุ่นใหม่นี่รุ่นเก่าไง
2: ไม่ครับรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันเจนซีเดียวกัน
1: โอเคโอ้มาแบบนี้แล้วทำไมเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีเพลงของที่เราแบบอยากจะทำกันเองแบบทุกขั้นตอนขนาดนี้เลยเหรอ
2: คือเป็นเพลงจริงๆเราเหมือนเป็นช่วงที่เราว่างๆอยู
1: ่
2: เราว่างแล้วเราก็เหมือนอยากเขียนเพลงกันไหมถามกันว่าอยากเขียนเพลงกันไหมก็เขียนเพลงนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่มีเป้าหมายหรือไม่มีโปรเจกต์หรือโจทย์อะไรเลยฮะเราก็ทำไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็ออกมาเป็นเพลงที่เหมือนมันเป็นเซนส์จากจิตใต้สำนึกของเราทั้งสองคนมันจะมีความละครเวทีเล็กน้อยมีความดรามาติกอะไรแบบนี้ครับซึ่งเราก็โตมากับความกับอะไรแบบนั้นนะครับกับละครเวที
1: ตอนเริ่มที่เราจะมาคุยกันทำเพลงจริงๆอ่ะมันเริ่มยังไงก่อนหมายถึงว่าเฮ้ยเอาเนื้อเพลงมาก่อนเหรอหรือเมโลดี้มาก่อนหรือว่ามีวางกันยังไงสองคนคุยกันยังไงอ่ะ
4: คือมันเป็นช่วงที่ว่างแล้วทิกเกอร์เขาก็แบบนั่งดีดกีตาร์เล่น
1: ๆดีดกีตาร์โอ้เริ่มจากกีตาร์
4: ก็เริ่มจากแบบเมโลดี้แบบเพลงนิดนึงแล้วค่อยเหมือนแบบเฮ้ยเรามาทำต่อกันดีกว่าค
1: ่
4: ะ
1: ทำเมโลดี้ออกมายังไงตอนนั้น
2: ไม่รู้
1: พี่แค่อยากรู้ว่าตอนมันเริ่มทำจริง
2: เมโลดี้ไม่ได้ต่างจากเดโมจากต้นฉบับเลยของเดโมไม่ต่างใช่ๆครับมันแต่มันก็มีการอะไรเรียกว่าอะไรครับแบบเรียกว่าอะไรครับแก้บางคำอะไรแบบนี้มันแมทช์กับภาษาไทยมากขึ้น
1: เพรา
2: ะ
1: เรา
2: ตอนแรกเราเขียนเป็นเพลงภาษาอังกฤษครับผม
1: อ๋อเหรอเป็นเนื้อภาษาอังกฤษเลยเหรอ
2: เย้
4: ผสมค่ะ
2: โอเค
4: ไบลิงกัล
1: อุ้ย ก็อยากฟังเวอร์ชันนั้นเน
2: า
1: ะ
2: หน้าฟังหน้าฟังมันพอมาก
1: มันจะมีโอกาสแบบว่าเป็นแบบเป็นเนื้อภาษาอังกฤษเลยไหม
2: ต้องมองกล้องไหนกล้องไหนคือกล้องเมนนะ
1: ทุกกล้องเลยฮะ
2: อยากปล่อยเวอร์ชันภาษาอังกฤษครับผม
1: เขามีของเขาจริงๆด้วยคือมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งเพลงเลยใช่ไหมหรือว่ามีผสมภาษาไทยตัวนิดหน่อย
4: ผสมอันนิดนึงผสมอันนิดนึง
1: ใ
4: ช่แต่หลักๆเลยจะเป็นภาษาอังกฤษ
1: ผมก็อยากฟังด้วยนะอันนั้นน่ะมันยังไม่ได้ถูกปล่อยเนาะแต่จำเนื้อได้ไหมจำเนื้อภาษาอังกฤษอ่ะ
2: ผมจำไม่ได้
1: เสียดายแล้วจะให้ร้องสดซะหน่อยเลย
2: จำได้ไหม Do you remember
4: แค่ท่อนฮุก
1: นะคะร้องไหมล่ะ
4: นิดเดียว
1: นิดเดียวก็ได้เป็นภาษาอังกฤษ
4: I've never known home could be somebody it's you
2: oh yeah
4: ประมาณนี้ค่ะ
1: ตอนแรกที่มันแต่งมาเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วพอมันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนั่นมันคือยังไงต่อหมายถึงว่าเราก็จะแปลจากเนื้อภาษาอังกฤษออกมาเป็นคำไทยหรือยังไง
4: ใช่ค่ะแต่เหมือนคอนเซ็ปต์แบบของ Faded Ink ก็ยังอยู่ค่ะหมายถึงว่ามันเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ต้น
2: แค่
4: ม
2: ี
4: การแบบคอนเซ็ปต์เป็นไง
1: มันเป็นยังไงมันที่มาชื่อเพลงก่อนด้วยชื่อเพลงมันก็น่าสนใจนะครับพอเจอคำนี้เข้าไปพี่ก็เฮ้ยมันเป็นเพลงยังไงวะเนี่ยมันจะถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันจะหมายความว่าไงเป็นหมึกที่จางเหรอหร
4: ือ
2: คนเขียนเนี่ยครับนักเขียนอยู่ตรงนี้
1: มันหมึกจางมันมาเกี่ยวกับเรื่องความรักยังไงต่อเออก็น่าสนใจนะ
4: ค่ะก็เพลงนี้มีความหมายเกี่ยวกับเหมือนแบบการที่เรารู้สึกเคว้งในชีวิตนะคะแบบไปต่อไม่ถูกจนกระทั่งมีคนเข้ามาในชีวิตเพื่อแบบเติมเต็มนะคะก็เหมือนแบบชีวิตเราเปรียบเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่เราแบบไม่สามารถเขียนเรื่องต่อได้จนกระทั่งเขาเข้ามาเป็นปากกาให้เราเป็นน้ำหมึกให้เรา
1: โอ้โหตายเลิศเนาะคอนเสิร์ตเริ่มเนาะยังไม่เคยมีมุมนี้นะในเพลงบรรดาที่พี่เป้เปิดมาชั่วชีวิตเนี่ยโอเคนะมันแนวนี้ได้นี่มันก็เก๋ดีนะนี่คือคอนเซ็ปต์ที่เรานึกถึงตอนนั้นเลยที่แล้วก็เลยมานั่งคุยกันไปยังไงต่อแสดงว่าเนื้อภาษาไทยส่วนใหญ่ไปที่ทารา
2: ครับผมเนื้อทุกอย่างอยู่ที่ทาราหมดเลย
1: อ๋อทางเราจะเป็นเมโลดี
2: ้ดนตรีเมโลดี้เราคิดด้วยกันครับคิดด้วยกันแล้วก็ดนตรีผมทำเองหมดเลยครับทำไปเรื่อย
1: ๆเก่งมากเก่ง
2: ครับผม
1: ตอนเขียนเนื้อนี่คือยังไงมันค่อยๆไปเขียนแล้วแก้หรือว่าเป็นเดือนหรือว่าแป๊บเดียวเสร็จ
4: ถ้าดราฟต์แรกเลยแป๊บเดียวเสร็จนะคะแต่เหมือนกับก็มีมานั่งคุยกับพี่ๆทีมแบบมิวสิกว่าเหมือนแบบอุ๊ยตรงนี้ควรจะแก้อย่างนี้ดีไหมคะเหมือนแบบอะไรให้คนเข
1: ้
4: าใจง่ายขึ้นใช่
1: แต่ก็โครงหลักก็เป็นจากเรานี่แหละเนาะนะฮะทุกขั้นตอนนี้โอเคละอันนี้ทางดนตรีอันนั้นทางเนื้อร้องเนาะเมโลดี้ก็ทำมาด้วยกันใช่ไหมเขาห้องอัดเป็นยังไงล่ะคราวนี้ต้องดูแลตัวเองไหม
4: มีพี่ปน
2: ท์ใช่มีพี่ปนท์คอยคุมครับมีผู้ใหญ่ด้วยครับผมเพราะถ้าเราไปกันเองมันอาจจะ นิดหน่อยครับอาจจะเยอะนิดหน่อยครับแต่พี่ปนท์เขาเป็น executive producer ครับแล้วเขาก็เหมือนหาจุดพอดีของเพลงนี้ให้เราให้มันออกมาแบบดีที่สุดเท่าที่มันสามารถเป็นไปได้
4: เจ๊ก็เป็น vocal like director อยู่เหมือนกันนะคะตอนหนูเข้าห้องอัดนี
1: ้เขาก็มาคุมเหรอ
4: มาคุมใช่มาโค้ช
1: โอ้โหผมว่าพอเราทำงานเองมันจะสนุกเนาะ
4: ใช่ใช
1: ่มันได้ทำแล้วมันเป็นชิ้นงานของเราอะไรเงี้ยโอ้มันได้ภาคภูมิใจเหมือนกันเนาะนะครับสดสดร้องสดสดตรงนี้ด้วยกันแล้วกันเนาะสักหนึ่งท่อน
4: Let's go
2: Sean
4: Really
2: สูงขนาดนั้นเนาะ
4: Sean
2: did ต้นฉบับคือสูงขนาดไหนอะ
4: ประมาณนี้แหละ
2: โอเคโชคดีที่เราโอเคโอเค
4: หนึ่งสองสาม

0: กูก็ต้องช่วยปัดผมว่า
1: แต่มันก็เป็นมันก็เป็นฟิลไงฟิลนะ
2: เดินประมาณนี
1: ้โอ้ดีงามดีงามใช่ดีคนบอกว่าดีงามกว่าสองคนลงตัวมากค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้น้องทิกเกอร์พูดดูน้อยๆนะดูเขินๆนะคะ
0: ก็มีคนแซวทั้งสองแซวซ้ายขวาเลยผมจำตัวไม่ถูกเลยครับตอนเนี้ย
1: นี่ก็เขินๆร้อยโอเคถ้าอย่างนั้นให้แบบว่าเป็นนำเข้าเพลงดีกว่านำเข้าเพลงนี้นะฮะว่าอยากให้ชาวกินเวฟฟังในมุมไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยสวยแล้ว
0: ทาเลยฮะ
3: เอาเลยพูดน้อยไง
0: ก็เป็นเพลงที่แบบตะโกนคำว่าผมรักคุณหรือฉันรักเธอที่สุดเท่าที่ผมมีแล้วเท่าที่ผมเคยฟังมาครับก็หวังว่าทุกคนจะรู้สึกแบบรักใครสักคนในชีวิตมากขึ้นหลังจากที่ฟังเพลงนี้ไปครับ
1: นี่ตอนอยู่ในห้องอัดนึกถึงใคร
0: นึกผมนึกถึงพี่ปนนท์ครับอยากทำตามโจทย์นะ
1: โอเคฟังเพลงนี้ด้วยกันเดี๋ยวเรากลับมาดูคุยเรื่องของ MV ด้วยเนาะ MV ก็น่าสนใจมากนะคุณผู้ฟัง

0: ข้อความล่าสุดส่งมาบอกกันนะครับว่าเป็นอีกเพลงที่เพราะครับพี่เป้เอ้าโหชื่นใจมั้ยประโยคนี้ชื่นใจมั้ย
1: ชื่นใจมาก
0: ชื่นใจมากนะครับทําเองเนาะแล้วแบบว่าถูกใจคนฟังโอ้โหแบบว่าเข้าใจเลยนะมันต้องเปี่ยมในจิตใจมากเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับโอเคนั่นคือคอนเซ็ปต์เพลงเนาะทำมาด้วยกันนะฮะแล้วก็เมื่อกี้แอบถามกันหลังไมค์อยู่นะครับว่าเอ๊ะจะมีโครงการทำกันต่ออีกไหมมีไหมฮะคู่นี้
1: อยากครับอยากแล้วผมเป็นคนตอบด้วย
0: ก็แสดงว่าคุณก็ยังอยากจะทำคู่กับเขาอีก
1: ครับผมครับผมเราคุยกันไว้ครับแต่ทารัมไม่พูด
0: เขาพยักหน้าพยักหน้าโอเคโอเคเราจิ้นคู่นี้ได้เลยใช่ไหมได้ทีมงานบอกได้ได้จิ้นแล้วนะพี่เป็นจิ้นแล้วนะต่อจากนี้ไปมีทิกเกอร์ที่ไหนก็จะต้องมีทาราที่นั่น
1: ไปด้วยกันทุกที่อยู่แล้วครับจีเนสพาเขา
0: ไปด้วยกันทุกที่พี่น้องพี่น้องพ่อโมเขาไปด้วยกันทุกที
1: ่เริ่มพูดดีกว่าผมไป
0: เฮ้ยพูดเหรอ
1: พี่ดาราพูดเลย
0: ไม่รู้เลยทำให้พวกเรามีความสุขแล้ว
1: ไปไทยยินค่ายครับไทยครอบครัวค่ายอยู่ครับเมื่อกี
0: ้ที่ตอนแรกผมก็ลุ้นนะว่าเอ๊ะ MV เขาจะแบบว่าเล่นเส้นเรื่องด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยพอหันไปดูข้างหลังมันเส้นเรื่องไม่ใช่มันมีพระเอกนางเอกมาเส้นเรื่องเป็นยังอันนี้ที่เป็นยังไงมันเหมือนเป็นละครเวทีอย่างที่เราแนวที่เราคิดกันไว้
1: ผมไม่พูดนะ
2: เมื่อกี้เขาบอกว่าอยู่พูดน้อยอยู่ตรง
0: จริงเยอะพูดน้อยเลย
1: เราเป็นมันเป็นยังไงนะเราเป็นแบบจิต
2: ใต้สำ
1: นึ
2: กใช่เราเป็นจิตใต้สำนึกค่ะที่เห็นมาพวกหนูอยู่ในซีนที่อยู่ข้างหลังอ่ะคือหนูไม่ได้อยู่ในนั้นแต่เหมือนเราเป็นสองคนที่เล่าเรื่องราวความรักนี
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ในพาร์ทของพระเอกนางเอกในเรื่องนี
1: ้ครับผม
0: คือจิตใต้สำนึกของเราเป็นแบบนี้โชว์มาให้ดูให้เห็นอย่างนี้เหรอฮะ
1: จิตใต้สำนึกของเขาครับ
0: ผิดทางเอาตกลงเป็นจิตใต้สำนึกของในตัวเรื่องนะโอเค
2: เนี่ยค่ะเหมือนซีนี้ถุนแบบปิดหนังสือเพราะว่าเราเล่ามาสุดแล้ว
0: โอเคได้ไปรอบผมก็จะไปจิ้นของผมไปเรื่อยๆโอเคในเส้นเรื่องนี้มันเล่าถึงเรื่องอะไรยังไงบ้างผมเห็นมันมีนั่งเรือผมเห็นมันมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะ
2: มันก็เล่าถึงเรื่องราวความรักของคนสองคนค่ะแบบวันแรกที่เขาเจอกันในซีแรกจนกระทั่งเหมือนแบบค่อยคิดถึงกันมากขึ้นแล้วค่อยมารักกันแล้วค่อยเหมือนแบบอันที่เป็นซีนเหมือนพายุอะค่ะก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นคอนฟลิกต์แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ผ่านคอนฟลิกต์มาได้แล้วก็รักกัน
1: ครับผมมันจะมีสัญลักษณ์
0: อยู่ในนั้น
1: ครับผม
0: ก็เข้าไปดูแล้วก็ลองไปค้นหาค่อยๆดูรอบเดียวอาจจะแบบยังไม่ครบเอาอีกสักรอบนึงดูไปหลายๆรอบเนาะ
1: ครับผม
0: นะเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยเราชอบปรึกษากันไหมทำไมอะทิกเกอร์ดูมีพิรุธนะ
2: หนูปรึกษาเพื่อนทุกคนของหนู
1: ใช่
2: รวมถึงวงบิสด้วยค่ะ
0: แต่หนูหลับตาก็มีพิรุธนิดนึงเหมือนกันนะ
1: ผมปรึกษาทาราเท่ากับที่ผมปรึกษาพี่แอมคร
0: ับ ปรึกษาเท่ากับทุกๆคนอะไรเงี้ยเหรอส่วนใหญ่ปรึกษาเรื่องอะไรกันนะ
1: เรื่องงานป่ะส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานอะไรแบบนี้ครับหรือแบบความเหนื่อยหรืองานที่ต้องทำอะไร
0: แสดงว่าเราแบบพอเราเหนื่อยเนาะเราไม่รู้จะไปคุยใครใช่ไหม
1: พี่เป้วาย
0: เอาเรื่องนี้ก็พอแล้วนะพวกเราแล้วอันนี้เราก็รู้สึกจิ้นในหัวใจไงไม่รู้บอกไม่ถูกแล้วโอเคฝากถึงเพลงนี้แล้วการสนับสนุนทารากับการได้ร่วมงานกับทิกเกอร์
2: ค่ะ
0: ฝากถึงเพลงนี้กับการร่วมงานกับทิกเกอร์
2: หมายถึงฝากเพลงเหรอคะ
0: ฝากทั้งเพลงทั้งการได้ร่วมงานกับทิกเกอร์
2: โอเคค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีเพลง Faded Ink กับทิกเกอร์นะคะก็รู้สึกแบบภูมิใจในตัวทั้งสองคนมากเพราะว่าเราทำทุกอย่างกันเองมันเป็นครั้งแรกของเราทั้งคู่นะคะที่ทำทุกอย่างเองตั้งแต่ต้นเลยก็ขอฝากเพลง Faded Ink ของทิกเกอร์กับทาราด้วยนะคะสามารถไปดูมิวสิกวิดีโอได้ที่ YouTube Genius Underscore Official ค่ะ
0: น่ารักมากกับการฝากนะฮะทิกเกอร์มีอะไรจะฝากถึงน้องเขาไหมฮะถ้าไม่ใช่เพื่อนคุณ
1: ไม่ใช่น้องก็เพลงนี้ถือว่าเป็นแบบอีกก้าวนึงในการโตขึ้นในด้านแบบศิลปินหรือการทำอะไรด้วยตัวเองอ่ะเพราะเราสองคนเป็นคนที่แพชชั่นกับดนตรีกับศิลปะมากใช่ไหมฮะแล้วพอเราได้โอกาสที่จะทำเพลงนี้ขึ้นมามันเป็นอีกก้าวนึงในการแบบอีกสักวันนึงเราอาจจะมีโอกาสที่จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเพลงของเราเพลงที่เราปล่อยออกไปสามารถ เกิดจากมือเราได้เต็มแบบเต็มร้อยอะไรแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงก็หวังว่าทุกคนจะสนับสนุนแล้วก็ชอบเพลงนี้แล้วก็ส่งเพลงนี้ให้กับคนที่ทุกคนรักครับ
0: ถ้าเป็นเพลงหน้าที่จะทำร่วมกันเนี่ยพี่เป้ขอให้เล่น MV คู่กันได้ไหมได้ไหม
1: พี่แอม
0: คร
1: ับ
0: ได้ใช่ไหมอยากเห็นโมเมนต์แบบจับมือกันใน MV อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเป๊กอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลอง
1: พี่เป๊กเขาอยู่แบบนี้เลยคร
0: ับไม่รู้สิผมก็อยากเห็นเนี่ยอยากเห็นโมเมนต์นั้นแบบแสดงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองซ้อมหน่อยเราลองซ้อมจับมือกันหน่อยได้ไหม
2: โอเคเก็บไว้สำหรับ MV ถ้าจะมี MV
0: นั่นโอเคดิก็พร้อมที่จะแสดงใช่ไหมโอเคเรารอดูกันต่อไปนะฮะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากมีหนึ่งคนบอกว่าน้องสองคนน่ารักมากนะฮะมีความสุขมากนะฮะสำหรับวันนี้ที่ได้มาเจอกันในที่ Green Wave นะฮะขอบคุณจริงๆนะฮะ
1: ชมเข้มมาก
0: โอเคนี่เห็นไหมพิกทิกเกอร์มีพี่รุ๊ดนะคะ
1: ผมไม่มีนะสาบานก็ไม่มี
0: ไม่มีนะโอเคได้ก็วันนี้ขอบคุณมากครับเฮ้ยในเพลงนี้มันมีท่าต้องท่าเต้นไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีหรอ
1: ไม่มี
0: หรือว่าเพลงช้าแล้วก็มีท่าต้องท่าเต้นอะไรกันมา
1: อาจจะต้องถามพี่นักแสดง2คนนี
0: ้เลยคุณลองท่านี้หน่อยที่อยากเห็นน่ะ
1: เราไม่ได้เรียนท่านี้มาครับมันกระทันหันเกินไปครับเราต้องไปเรียนก่อน
0: พวกเราเกือบฟินแล้วอีกนิดเดียวเขาก็จับมือกันแล้วนะเอางี้ได้ไหมแต่มือกัน3คนอ่ะมาจับมือกัน3คนจับเฮ้ยขบวนสิคนที่หลังขบวนสิโอ้โหเนี่ยโอเคขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้ฟังเพลงนี้ในกรีนเวฟนะฮะในทุกๆวันครับ

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
3: อย่าลืมนะครับเรามีนัดกันเนาะคุณผู้ฟัง15พฤศจิกายนนะครับเจอกันบ่ายโมงตรงที่3ย่านมิดทาวน์นะครับแล้วก็เราจะได้เจอกับน้องๆมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมด้วยนะครับปีนี้ก็ครบรอบ35ปีของ Green Wave เนาะเราก็เลยไปจัดงานกันที่นี่แหละนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องการของขวัญใดๆให้กับพวกเรานะฮะแต่ว่าอยากได้ให้ของขวัญไปกับน้องๆนะครับที่อยู่ในมูลนิธินี้นะครับพวกของเล่นพวกนมผงพวกรองเท้าผ้าเช็ดตัวเรื่องเสื้อผ้าของใหม่นะคุณผู้ฟังคนละชิ้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครสะดวกนะครับจัดไปแล้วไปเจอกันในงานนะครับส่วนใครไม่สะดวกแต่อยากจะสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆเข้าไปที่โซเชียลนะฮะโซเชียลมีเดียของ Green Wave 1065นะครับไปดู QR Code นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดของบัญชีต่างๆได้ในตรงนั้นเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วเจอกันนะไปเจอกันที่งานได้นะฮะ15พฤศจิกายนไม่มีบัตรเข้างานครับเราไปเจอกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้เก้าอี้ที่นั่งพิเศษหน่อยอะไรเงี้ย200ที่นั่งอันเนี้ยนะฮะก็คงจะต้องแบบเข้าไปลงทะเบียนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดให้ลงทะเบียนกันเนี่ยในวันที่20นะฮะ20ตุลาคม 6 โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
4: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหื่นไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
8: มาเจอเส้นนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวจะพรีดาวันไหนอ๋อ
9: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
10: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
9: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: 02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือรุ่งสีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: Ritchie Safe Energy Bass
2: สวัสดีครับพวกเราลองฟองครับ
3: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
2: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหม 2-3 ทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับนะความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคู
4: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
2: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: Happy Birthday
6: วันเกิด Green Waveไม่ขออะไรขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
9: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
10: น์มาเจอกันนะคะ
8: เพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
1: Green News โดย
11: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะคณะวิจัยนานาชาติที่นำโดยมหาวิทยาลัยเคอร์ตินของออสเตรเลียนำเสนอรายงานการศึกษาที่คาดการณ์ว่าทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมเกือบ 1,000 ล้านคนภายในปี2593ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณ600ล้านคนในปี2566ด้วยปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดหรือชะลออาการของโรคได้คณะนักวิจัยดังกล่าวจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกให้ความสำคัญกับโรคข้อเสื่อมในฐานะโรคเรื้อรังและช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพมากขึ้นพร้อมส่งเสริมการป้องกันทั้งการควบคุมน้ำหนักและลดการบาดเจ็บของข้อต่อด้านศาสตราจารย์แอนดรูบริกส์ผู้เขียนหนังสือของรายงานดังกล่าวระบุนะคะว่าประชาชนมองว่าโรคข้อเสื่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่ออายุมากขึ้นและเป็นโรคที่มีทางเลือกการรักษาจำกัดทำให้โรคนี้ถูกมองข้ามบ่อยครั้งขณะที่ศาสตราจารย์ลินมาร์ชผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้เปิดเผยว่าภาระความพิการจากโรคข้อเสื่อมทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง65%ระหว่างปี2533จนถึงปี2566ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ

ชื่อเพลงว่าเธอคิดอะไรอยู่นะครับแล้วก่อนนั้นชื่อเพลงว่าไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนยังอยู่กับพี่เป้นะครับตอนนี้เที่ยงแล้วล่ะหลายคนก็กำลังไปหาอะไรทานกันอยู่แหมส่งเมนูมาล่อกันเต็มไปหมดเลยข้าวผัดน้ำพริกลงเรือมาม่าผัดขี้เมาโอ้ย

ยังมีเวลาเปิดเพลงให้ถูกใจคุณผู้ฟังนะฮะตามใจคนขอเลยล่ะไม่ได้ตามใจคนจัดนะฮะส่งชื่อเพลงอะไรมาพี่เป้ก็ไล่เลียงเปิดไปตลอดอย่างเงี้ยทั้งชั่วโมงเห็นไหมทำเพื่อคุณผู้ฟังทั้งนั้นเลยช่วงนี้หลายคนก็อาจจะแอบเดินทางนะเพราะมันเป็นช่วงของวันหยุดเนาะนะฮะเดินทางบ้างบวกเสาร์อาทิตย์บ้างอะไรเงี้ยไปนู่นนี่นั่นระวังเรื่องของ power bank หน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนี่เห็นภาพที่สายการบินของทางกรุงนิวเดลีบินไปที่เจนไนของประเทศอินเดียนะฮะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดฉุกเฉินเลยนะเนื่องจาก power bank นี่แหละนะฮะมันระเบิดแล้วเป็นไฟลุกขึ้นมาแบบลุกขึ้นมาเลยนะฮะคือเขาไม่ได้เอาไปโหลดใต้ท้องเครื่องแหละนะโอเคก็คือตอนนี้เขาก็คืออยากจะให้ทุกคนเอา power bank ไว้ติดตัวถูกไหมแต่ทีเนี้ยพอเราไม่ได้ไว้กับตัวเราเอาไปไว้ในกระเป๋าถือของเรานะแล้วก็ไปไว้ข้างบนศีรษะที่เก็บของอะเนาะปรากฏว่ามันไหม้ตรงนั้นแหละคุณผู้ฟังมันพรึบขึ้นมาไฟลุกไหม้เป็นเปลวไฟเลยนะสร้างความแตกตื่นมากๆนะฮะต้นเหตุก็มาจาก power bank นี่แหละนะครับที่อยู่ในกระเป๋าของผู้โดยสารนะครับแต่ว่าเขาก็ควบคุมเหตุการณ์ได้นะแต่สุดท้ายมันก็ต้องเสียเวลาเนาะเขาต้องลงจอดเช็คทุกอย่างว่าบินได้ต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยกับความเสียหายต่างๆใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ power bank ก็สำคัญนะสำหรับใครที่จะเดินทางอะคุณผู้ฟังณวันนี้มันคงจะต้องแบบดูแลส่วนหนึ่งของตัวเองก่อนว่าไอ้ power bank ของเราที่เราใช้อยู่มันนานหรือยังมันได้มาตรฐานหรือเปล่าเราใช้ power bank ของที่ไหนยังไงสั่งซื้อมาจากไหนยังไงนะก็ต้องดูด้วยนะของแบบนี้มันต้องดูแลกันจริงๆนะเรื่องของ power bank เนาะนะครับอย่างน้องแคนเองอ่ะตอนนั้นที่มีเรื่องของที่บ้านเนาะบ้านของคุณพ่ออ่ะคุณแพ่น้องแคนชาร์จไอ้ไฟฉายไว้อ่ะไฟฉายสองกบอ่ะเงี้ยอยู่ๆมันก็ปุ๊บขึ้นมานะแล้วก็เป็นลูกไฟกระเด็นจากที่มันระเบิดแบบเบาๆอ่ะปุ้งกระเด็นไปที่โซฟาไฟมันก็ลุกพลึบเหมือนกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องระวังนะไม่ว่าเราจะชาร์จอยู่ในบ้านหรือใดๆก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังต้องดูแลกันมากๆเพลงต่อไปครับมีคนขอเป้ก็ต้องเปิดBoogie Lionนะครับ

มีคนส่งมาบอกว่าเมื่อเช้าก็มีข่าวเพอร์เพิลแบงค์ระเบิดที่คาเฟ่แมวครับพี่เป้น้องเหมียวนี่วิ่งกันกระเจิงเลยนี่ไงผมว่ามันมีอายุอานามของการใช้เหมือนกันนะถ้าเกิดเราใช้มายาวนานแล้วอะไรเงี้ยตัดใจเหอะตัดใจ หาของใหม่เก่าๆแล้วมันอาจจะมีความเสื่อมสภาพอะไรเงี้ยเรื่องของแบตเตอรี่มันก็น่ากลัวอยู่ไม่น้อยเพราะความนี้เลือกเพลงของ Slap Kids ไว้นะฮะแต่ว่าไม่ยอมเขียนชื่อเพลงงั้นพี่เป้เลือกเพลงนี้แล้วกันนะครับเพลงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ฟังกันบ่อยเท่ากับเพลงอื่นๆชื่อเพลงว่าปลายความฝันครับ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อน
2: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: สมัยเรียนนะเที่ยวยันดึกยันดื่นตื่นมาเรียนยังไหวตัดผ้ามาตอนนี้นอน4ทุ่มตื่นมายังเพลียเลยเนี่ย
2: แหมนี่ผ่านมากี่10ปีแล้วล่ะจ๊ะแนนจริงๆพวกอายุเนี่ยมีส่วนมากๆเลยนะตอนเรายังเด็กๆวัยรุ่นเซลล์ต่างๆเขายังทำงานได้ดีแต่พออายุเริ่มมากขึ้นสารสำคัญในการสร้างพลังงานระดับเซลล์อย่างโคเอนไซม์คิวเทนจะลดลงเรื่อยๆตามธรรมชาติ
3: โคคิวเทนที่เราเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆใช่ไหม
2: ใช่เลยจริงๆร่างกายเราสามารถสังเคราะห์โคเอนไซม์คิวเทนได้ด้วยตัวเองนะแต่พออายุ20ปีขึ้นไปโคเอนไซม์คิวเทนในสมองและหัวใจจะเริ่มลดลงพอการสร้างพลังงานดรอปลงถึงเราจะนอนจำนวนเท่าเดิมแต่ก็ตื่นมาแล้วยังรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็อ่อมได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้

ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

นหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอโพโพลิสมอลสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: แรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: แหมส่งความมาบอกว่าอิ่มแล้วไปเดินย่อยดีกว่าแต่ละคนเนาะนะครับก็มีความสุขกันไปเนาะในช่วงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวอยู่ต่อกับกรีนเวฟนะฮะยาวๆนะฟังเราอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนะครับหลากหลายดีเจก็สลับกันมานะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เป้จะทิ้งท้ายด้วยช่วงเวลาของคลาสสิกคลับนะครับวันนี้คลาสสิกคลับของพี่เป้มีธีมให้ด้วยนะ3เพลงที่จะเปิดต่อไปนี้เป็นเรื่องของรักแท้แต่ว่าเป็นรักแท้ที่สามรูปแบบเลยนะนะฮะรักแท้รูปแบบแรกเนี่ยก็คือรักแท้แต่ดูแลไม่ได้นี่โปรติโต้เขาว่าอย่างนั้นนะครับส่วนรักแท้ที่สองเนี่ยเป็นรักแท้แพ้ใกล้ชิดเนาะใกล้ชิดมันก็ทำให้ใจแบบใจอ่อนไหวได้พี่ตู่นันทิดานะฮะแต่ทอดเพลงนี้แล้วก็มีรักแท้อีกอันนึงก็คือเป็นรักแท้ของพี่ศักดาภัทรสิมานะครับรักแท้มีแค่ครั้งเดียวสามมุมมองเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของรักแท้3เพลงนี้ในช่วงของคลาสสิกคลับนะฮะที่เราจะกรอเทปฟังไปด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่ยูนะฮะส่วนพี่เป้พรุ่งนี้เจอกัน8โมงเมื่อก่อนเคยร้องเพลงเนี้ยร้องไปแล้วน้ำตาไหลไปด้วยคุณฟังเป็นป่ะรักแท้ดูแลไม่ได้ไปแล้วนะครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
1: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสโบว์ชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสโบว์

0: ซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: ว้าวกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนา

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ว่า
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยากขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
2: ถึงเวลาที่ผีเสื้อจะโบยบินนี่ไม่ใช่คำลาแต่คือคำขอบคุณจากเธอ
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
4: ClubInspire Day
2: โอปอสุชาตา Miss World 2025จากปีกเล็กๆสู่อ้อมแขนยิ่งใหญ่ที่พร้อมอบกอดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเตรียมโบยบินไปกับควีนพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
2: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
4: ์อร่อยเกินต้าน
5: ริกาลอสอาหารแมวเกรดพรีเมียมริกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลักๆครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็น

0: บ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบUp to you Tip up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: 2วงดนตรีกรูฟจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
1: Cover Night Live
0: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่าโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
3: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะกระทรวงการต่างประเทศจีนประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนายกุสตาโบบิยาเดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารของปารากวัยและนายฟรานซิสฟอนเซการัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเบลีสจากการสนับสนุนความสัมพันธ์การทูตกับไต้หวันและการแสดงท่าทีที่กระทบต่อผลประโยชน์สำคัญของจีนขณะที่มาตรการดังกล่าวครอบคลุมการอายัดทรัพย์สินในจีนการปฏิเสธวีซ่าและห้ามองค์กรของจีนทำธุรกรรมกับบุคคลทั้งสองนี้ปารากวัยและเบลีสซึ่งเป็นประเทศในทวีปอเมริกามีความสัมพันธ์การทูตกับไต้หวันอย่างเป็นทางการโดยนายเบียเตยืนยันถึงความร่วมมือและมิตรภาพอันดีกับไต้หวันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันเดินทางเยือนเบลีสเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของกรีนอัปเดตค่ะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆชอบง่ายใกล้คุณได้ที่เพ็ทช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

ันนี้แล้วก็มาในทีมเพลงเพราะนะครับคุณผู้ฟังเพลงไหนเพราะๆนะครับร่วมกันส่งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวข้อความนี้ขอเพลงเจ้าหญิงนะครับพี่บอยกฤษยพงษ์มานะครับ

0: กันชั่วโมงนี้นะครับมีแจกบัตรโค้ดในไลฟ์นะครับใครที่รอลุ้นบัตรนะครับรอฟังกติกาได้เลยนะครับ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
0: สำหรับวันนี้นะครับกติกาการแจกบัตรนะฮะแจกง่ายๆแล้วกันคุณผู้ฟังนะฮะใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับที่ atime.live/greenwave นะครับกดโทรศัพท์โทรมาหาผมได้เลยนะครับ02-665-8377นะครับใครโทรติดเป็นสายแรกนะครับรับไปเลยบัตรเข้ามาในไลฟ์1รางวัล2ที่นั่งนะครับวันนี้อาศัยแค่จังหวะแล้วก็ดวงพอนะครับไม่ต้องใช้สมองนะฮะไม่มีคำถามยากๆมาถามนะวันหยุดไม่อยากให้คุณผู้ฟังต้องใช้เยอะนะอยากให้สบายๆนะไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเพลงนี้นะครับฟังแล้วก็อยากจะนอน

0: างอย่าให้ฉันได้ตื่นเลย
1: เอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รอลุ้นอยู่นะครับว่าคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาตอนนี้มีอยู่3สายนะครับกำลังเช็คอยู่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยได้ลงทะเบียนตามกติกาเราหรือเปล่าเพราะว่าโอ้มีหลายคนมากๆนะครับที่โทรติดอ่ะแล้วก็หรือบางทีเนี่ยที่เราเรียกข้อความนะฮะก็คือได้เป็นข้อความแรกอย่างเงี้ยแต่พอเช็คแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังดันไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เสียดายนะครับตอนนี้กำลังเช็คอยู่นะครับว่าเอ๊สายไหนกันเนาะที่โทรเข้ามาหาเราเนี่ยติดเร็วที่สุดแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับมีข้อความถามมาว่าเวลาลงทะเบียนเนี่ยต้องลงกี่ครั้งแล้วก็ต้องลงทุกครั้งเลยหรือเปล่าที่ร่วมเล่นเกมในแต่ละวันนะฮะในแต่ละชั่วโมงคืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังการลงทะเบียนเนี่ยลงแค่ครั้งเดียวพอนะครับที่ atime.live/greenwave นะครับก็สามารถร่วมสนุกได้ทุกวันทุกชั่วโมงเลยนะฮะไม่ต้องลงทุกครั้งนะฮะลงแค่ครั้งเดียวพอนะครับและตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ผู้โชคดีมาแล้วนี่ตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยลงทะเบียนเรียบร้อยและผู้โชคดีวันนี้ได้แก่คุณสวัสดีคุณแหม่มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหนะโทรติดอย่างเดียวเนี่ยมันยังต้องลุ้นนะคุณผู้ฟังว่าเอ๊คนที่โทรติดก่อนหน้าเราเนี่ยจะมีสิทธิ์พลาดไหมแบบว่าไม่ได้ลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคุณแหม่มนี่โชคดีมากยินดีด้วยนะ
2: ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะอยากไปดูมากเลย
1: นะไปกับใครคุณแหม่ม
2: จะไปกับแฟนค่ะ
1: ไปกับแฟนนะครับโอ้โหสวีทเลยนะ อยากได้ที่นั่งพิเศษหรือเปล่า
2: ก็ถ้าได้ก็ดีนะคะ
1: หรอแต่ว่า
2: อยากได้เพิ่มด้วย
1: ที่นั่งพิเศษเนี่ยนั่งกับพื้นนะ
2: โอ้โห
1: ล้อเล่นแซวเล่นนะครับคุณแหม่มยินดีด้วยจริงๆนะครับวันนี้ถ้าเกิดอยากให้เลือก1เพลงเพราะวันนี้ผมมาในธีมเพลงเพราะเนาะ1เพลงเพราะคุณแหม่มอยากเลือกเพลงอะไรและของใครครับให้เลือก1เพลง
2: ถ้าชอบจริงๆตอนนี้ก็คือ Sweet ค่ะ
1: สวีทได้เลยครับ ETC เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเปิดให้เลยนะครับคุณแหม่มครับ
2: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินด
2: ี
1: มาก
2: ๆ
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ Cover
3: Night Land โดย Yogurt Dutchy Probiotic เพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus คุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจ Lotus Money Plus งานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
1: ข้อความบอกว่าเสียดายจังเลยค่ะเนี่ยติดเป็นสายสำรองนะครับคุณลอดช่องนะฮะก็สู้ต่อไปคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนึงเนี่ยต้องเป็นของเราแน่นอนนะฮะสู้ต่อไปนะครับข้อความนี่บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเอาเป็นเรียกทางข้อความได้ไหมคะจะได้ลุ้นบ้างเพราะว่าถ้าเกิดโทรเนี่ยโหไม่มีสิทธิ์เลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูนะครับว่าจะเป็นกติกาอะไรนะครับ
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
0: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: โทร02-657-5757ซื้อ ง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือรุ่งสีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่คชาภาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในคชาภาพาไปหมู่วันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปหมู
2: ่ร่วมมูโดยคชาภาพาไปหมู่ดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
3: งานตอนนี้แค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันนี้หลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักทักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับข้อความนี้ส่งเพลงนี้มานะครับ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: วันนี้เราก็มาในธีมเพลงเพราะนะครับเพลงเพราะในที่นี้เนี่ยไม่ได้เน้นความหมายนะครับคุณผู้ฟังจะเป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขก็ได้หรือจะเป็นเพลงที่มีฟีลอกหักก็ได้เช่นกันนะครับขออย่างเดียวขอให้เพราะนะครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับปิดท้ายกันนะครับกับเพลงใหม่ของ Free Hand นะครับ Free Hand เนี่ยเขาออกเพลงนี้มาเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยเดินสวนกับแฟนเก่าจะทำหน้ายังไงซึ่งเป็นคำถามธรรมดาที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงนี้นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าถ้าสักวันจาก Free Hand ครับ

0: ข้อความนี้บอกว่าเขาสงสัยว่าผมมาไปรู้ได้ยังไงเพลงนี้เนี่ยคือถ้าเกิดคุณเดินกับเดินสวนกับแฟนเก่าใช่ไหมคุณจะทำหน้ายังไงใช่ไหมครับเขาบอกว่าเมื่อเช้าเพิ่งคุยเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมงานเลยตกบ่ายมาผมพูดเรื่องนี้เฉยเลยเหมือนผมเนี่ยไปอยู่ใต้โต๊ะที่ทำงานนะครับก็เป็นเพลงใหม่จากฟรีแฮนด์นะครับถ้าสักวันนะถ้าเกิดคุณเดินสวนกับแฟนเก่าจะทำหน้ายังไงผมคิดว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราอะจบกับเขายังไงนะครับ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆมาหมอเพื่อน
2: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโตคอนเดียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
3: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นโคคิวเทนรูปแบบยูบิควินอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามินบีคอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus บีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี
4: ้ 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

มีรอยยิ้มที่โกโฮเซลเชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุก

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดี

0: ตรงคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายไทยฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารภายในของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมผลักดันข้อตกลงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31ที่ตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเสนอให้ขยายแผนงานเจรจาการและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะสิ้นสุดในปีนี้ออกไปจนถึงปี2583เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมด้านนายดาราโอไบรอันรัฐมนตรีด้านสภาพภูมิอากาศของไอร์แลนด์ระบุนะคะว่าสหภาพยุโรปจะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลังสหประชาชาติยืนยันว่าอุณหภูมิผิวโลกสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ความตกลงปารีสกำหนดไว้ที่ไม่ให้เกินระดับ 1.5องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมค่ะทิ้งท้ายบทนี้นะคะมองชูแคร์อาหารแมว3สูตรใหม่สูตรสำหรับแมวเลี้ยงในบ้านมีแอปเปิลไฟเบอร์ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายลดปัญหาการเกิดก้อนขนสูตรบำรุงผิวหนังและเส้นขนมีไลโคปีนจากมะเขือเทศที่ช่วยบำรุงผิวหนังและเส้นขนให้แข็งแรงและสูตรดูแลระบบทางเดินปัสสาวะมีสารสกัดจากแครนเบอร์รี่ที่ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมองชูแคร์มาพร้อมความอร่อยและสารอาหารที่เหมาะกับการดูแลในแต่ละด้านเพื่อการบำรุงได้อย่างตรงจุดค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: วันนี้แล้วก็มาในธีมเพลงเพราะนะครับเพลงไหนที่คุณนุ่นฟังเนี่ยคิดว่าเพราะมากๆนะครับส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงนี้เนี่ยขอเปิดเพลงให้กับคุณแหม่มนะครับที่ได้รางวัลคอมมอนไลฟ์ชั่วโมงที่แล้วก่อนแล้วกันนะฮะกับเพลงสวีทเหมือนก่อนจาก ETC นะครับเพลงใหม่จาก ETC ครับ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your request โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Regalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: Green Wave 107

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆมาหมอเพื่อน
1: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
2: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นโคคิวเทนรูปแบบยูบิควินอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามินบีคอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทนพลัสบีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้

0: การเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: เร่งรีบตอนนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

ครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทูอินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป

0: ดาชี
1: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลบัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลบัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลบัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลบัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
8: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะรัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมย้ายหน่วยงานรัฐบาลกลาง44แห่งพร้อมบุคลากรภาครัฐเกือบ 10,000 คนจากเขตมหานครโซลไปยังนครเซจงซึ่งกำลังพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแห่งใหม่ของประเทศระหว่างปี2570ถึง2574แผนดังกล่าวจะเริ่มในปี2570โดยมีหน่วยงาน27แห่งรวมบุคลากรประมาณ 2,995 ตำแหน่งย้ายไปยังสำนักงานเช่าก่อนส่วนอีก17หน่วยงานรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะย้ายหลังอาคารรัฐบาลแห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จซึ่งคาดว่าจะเป็นปี2574รัฐบาลประเมินนะคะว่าต้องใช้งบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ประมาณ 3,100 ล้านวอนหรือกว่า 77,000 ล้านบาทและมีค่าเช่ากับงบสนับสนุนการย้ายเพิ่มเติมขณะเดียวกันค่ะอาคารทำการประธานาธิบดีในนครเซจงมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2572ส่วนอาคารรัฐสภาคาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี2576ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ Green
7: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

นั่งต่อเพลงกันเพลินๆเลยนะคะสวัสดีคุณบ่าย3ค่ะยาวๆถึง1ทุ่มนะคะสวัสดีคุณรอบ2ด้วยพุธกลางสัปดาห์นี่คือ14ตุลาคมแล้วนะคะขยับเดินหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างที่หลายคนชอบบอกอะค่ะรู้ตัวอีกทีว้าวทำไมมันรวดเร็วทันใจจังเลยนะคะเหลืออีกแค่2เดือนกว่าๆเปลี่ยนปีอีกแล้วในขณะที่หลายพื้นที่สู้ฝนกันอยู่นะคะตอนนี้อากาศเย็นๆมาถึงภาคเหนือเรียบร้อยดูจากเพลงที่คุณขอก็รู้เลือกได้นะคะอยากฟังเพลงอะไรส่งรายชื่อเพลงได้ในแอป A ทางฟังฟินพี่อ้อยเปิดจอแล้ว

เป็นเพลงเพราะที่อยู่คู่กับ Green Wave มายาวนานนะคะแล้วฟังเมื่อไหร่จะมีข้อความส่งมาเสมอว่าเพลงเพราะจังเพลงเพราะจังนี่คือรักจังเลยค่ะงานจากอ้อมจริยานะคะและเพลงอีกหลายๆเพลงที่คุณส่งไว้ด้วยอันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยตอนนี้ขับรถอยู่เส้นมิตรภาพมุ่งหน้านครราชสีมามีพี่อ้อยเป็นเพื่อนคืออายุเท่านี้แล้วครับจะเข้าใจเลยว่าการมีดีเจเป็นเพื่อนมารู้สึกยังไงพี่อ้อยก็เป็นเวลาที่อยู่ในรถแล้วพอฟัง Green Wave มันอุ่นใจค่ะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: มีเพลงใหม่ของซีซั่น5ค่ะส่งมาที่ Green Wave เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องการประสานเสียงหายห่วงอยู่แล้วแต่เพลงนี้เนี่ยเพิ่มท่อนแร็ปด้วยมีการเชิญมายราบมาช่วยแร็ปด้วยชอบชื่อเพลงอ่ะคนที่ยังวนเวียนติดอยู่กับคนเก่าคนเก่าเพลงนี้ชื่อว่าร้อยคนทักรักคนเก่า

ันมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: โปรดชีว่าโปรดชีว่า
4: ใส่ใจตัวเอง

ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ข้าตังข้าตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: Happy Birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
8: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
8: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/Green Wave
9: อาหารแมวกินนกที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบอร์มัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคน
1: กรอบเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่

0: เบียดซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark

ุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: พราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
2: Cover Night Live
1: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
3: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและอาหาร

0: ุลาคมที่ฝนขยันทำงานจังเลยนะคะหลายๆพื้นที่ฝนตกแล้วนะเมื่อเช้านี้ถ้าใครฟังกรีนมอร์นิ่งโชว์ค่ะน้องอั๋นอยู่ที่ฟุกุโอกะแล้วก็ยังบอกเลยว่าจริงๆตั้งใจจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีแต่ตอนนี้อากาศร้อนเท่าๆกรุงเทพเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันแปรปรวนหมดเลยนะคะเมื่อเช้านี้อัปเดตไปแล้วนะกรมอุตุนิยมวิทยาโลกเขาประเมินเอาไว้ว่าเอลนีโญยังไม่จบนะคะจะมาแบบพีคๆเลยเนี่ยนะเดือนธันวาคมแล้วก็จะอยู่ยาวไปถึงกุมภาพันธ
1: ์กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่ใช่ก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: แค่เปิดก็ว้าวว้าว
6: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวว้าว
6: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
13: Ha ha ha!

0: ับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
5: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA E-Service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนนายหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
7: เติม

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
0: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัว

0: ับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage Green News โดย
1: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะ UNSCR กำลังเผชิญวิกฤตเงินทุนอย่างหนักนะคะหลังได้รับเงินสนับสนุนลดลงส่งผลให้ต้องปรับลดงบประมาณแล้วก็ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่กระทบภารกิจด้านมนุษยธรรมทั่วโลกค่ะนายบาฮัมซาลีข้าหลวงใหญ่ UNSCR เปิดเผยนะคะว่าในปี2569หน่วยงานได้รับเงินทุนแล้วประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเพียง 35% ของงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่จำนวนพนักงานลดลงจาก 20,000คนในปี2567เหลือไม่ถึง 12,000 คนในปัจจุบันและคาดการเงินทุนสำหรับปีหน้ามีเพียง 2,680 ล้านบาทดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังมีความหวังจากการประชุมระดมทุนในเดือนธันวาคมนี้นะคะแม้ UNSCR พยายามรักษาบุคลากรที่ทำงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในพื้นที่เป็นหลักแต่ผู้บริหารเตือนว่าการปรับลดค่าใช้จ่ายไม่สามารถทดแทนเงินบริจาคที่หายไปได้ทั้งหมดและวิกฤตนี้กำลังส่งผลกระทบต่อผู้ลี้ภัยและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยตรงค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ P I
3: เอามาค่ะวันนี้ดูจากหลายรายชื่อเพลงที่คุณขอเข้ามานะคะเป็นเพลงแบบประมาณว่ารักเขาเขาไม่รักรักเขาเขาไม่รักเยอะเลยเอางี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะรักเธอคนเดียวและข้างเดียวคิดถึงเพลงไหน

เป็นปัญหาความรักคลาสสิกมากนะคะวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะรักเธอคนเดียวและรักข้างเดียวด้วยคุณคิดถึงเพลงอะไรบ้างเก่าได้ใหม่ได้นะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

หลายคนเป็นในตำแหน่งนี้ค่ะเป็นที่ปรึกษาที่อาจจะเป็นมากกว่านั้นด้วยและบางคนก็คิดเหมือนกันค่ะว่าเอาหน้าเป็นสักหนึ่งตำแหน่งก็ยังดีกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลย Chilling Track บางข้อความบอกว่าไม่เลือกเพลงนะคะแค่ฟังอย่างเจ็บปวดเท่านั้นเองโอ้ยใจเย็นๆไม่มีเขาเราก็ยังมีค่านะคะเพียงแค่บางทีบางจังหวะมันเป็นแบบนี้จริงๆนะรักเธอคนเดียวและดันเป็นข้างเดียวด้วย

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ังเพลงไปฟังเสียงฝนกันไปนะคะข้างหลังนี่ฟ้ามืดมากเลยอะค่ะแถวนี้อันนี้ส่งข้อความมาทักทายกันสวัสดีค่ะพี่อ้อยแวะมาทักทายนะคะหลังจากที่เจอกันไป SVI เมื่อเช้าอาใช่เมื่อเช้านี้พี่อ้อยเป็นงานวิทยากรไปที่ SVI ที่ปทุมธานีน้องบอกว่าเมื่อเช้ายังยิ้มไม่หุบเลยนะคะที่ได้รับกอดแน่นๆจากพี่อ้อยด้วยเข้าใจวันนี้เลยค่ะว่ากอดที่ตัวแต่อุ่นไปถึงหัวใจมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้ขอบคุณจากหัวใจน้องส่งรูปหัวใจมาด้วยขอบคุณมากนะคะช่วงนี้เป็นวิทยากรเยอะมากจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ AIA
1: โดย PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เลือกเพลย์ลิสต์กันต่อนะคะรักเธอคนเดียวแต่รักข้างเดียวนี่สิ

โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Regalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นเพลย์ลิสต์ที่มีข้อความส่งมาว่าเพลงเพราะมากเพลงเพราะมากตลอดเลยขอบคุณมากเลยนะคะก็ให้คุณช่วยกันหาไงคะรักเขาคนเดียวและรักข้างเดียวด้วยก็ถ้าเกิดบังเอิญฟังกันเอาเพราะก็โอเคเนาะแต่ถ้าใครก็ตามอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็รักเขาเท่าที่ไหวแล้วกันนะคะไม่เป็นไรค่ะถ้าความรักดีๆให้เขาแล้วเขาไม่เอาเอากลับมารักตัวเอง
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: ถือว่าเป็นการจัดงานวันเกิด Green Wave ก็แล้วกันนะคะ35ปีนะคะเราจะมีงานกันวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะใครก็ตามอยากจะมาแบบชัวร์ๆแน่ๆมีที่นั่งโซนพิเศษเตรียมเอาไว้ให้กับ200คนแรกนะคะเตรียมนิ้วเตรียมมือถือแล้วก็ตั้งเวลาเอาไว้เลยเดี๋ยววันอังคาร20ตุลาคมนะคะตอน 18:00 นจะเปิดให้คนได้ลงทะเบียนพร้อมกันที่เว็บไซต์ของ Green Wave นะคะ atham.live/greenwave 200คนแรกที่ลงทะเบียนวันนั้นเนี่ยมีสิทธิพิเศษนั่งโซนพิเศษภายในงานค่ะได้มานั่งฟังเพลงกันแบบใกล้ๆดูมินิคอนเสิร์ตกันจากเคลียร์และก็สาวสาวๆนะคะกิจกรรมและมีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เราเตรียมไว้ตลอดทั้งงานด้วยแต่ถ้าใครลงทะเบียนไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจงานนี้ใครก็ตามสามารถมาร่วมงานได้ตามปกติแค่200ที่นั่งนี้จะเป็นที่นั่งโซนพิเศษค่ะเจอกัน15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป3ย่านมิตรทาวน์
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน

ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร026575757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุนGod.

0: Protiva
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
7: ริกาลอสอาหารแมวเกรดพรีเมียมริกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
4: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: ถึงเวลาที่ผีเสื้อจะโบยบินนี่ไม่ใช่คำลาแต่คือคำขอบคุณจากเธอ
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: Club Inspire Day
8: โอปอสุชาตา Miss World 2025จากปีกเล็กๆสู่อ้อมแขนยิ่งใหญ่ที่พร้อมอบกอดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเตรียมโบยบินไปกับควีนพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
10: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
11: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยว่าการค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขยายตัวถึง 29% ในช่วงปี2566ถึง2568ช่วยผลักดันการค้าโลกให้เติบโต 8.3% หากไม่นับการค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI การค้าโลกจะขยายตัวเพียง4.6% เท่านั้น IMF ระบุนะคะว่าความต้องการเทคโนโลยี AI ที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนเศรษฐกิจจีนอินเดียและประเทศอื่นๆในเอเชียอย่างไรก็ตามค่ะยังมีความเสี่ยงจากห่วงโซ่อุปทานที่กระจุกตัวอยู่ในบางประเทศรวมถึงความผันผวนของตลาดหุ้นและภัยคุกคามทางไซเบอร์นอกจากนี้นะคะ IMF เตือนว่าหากการลงทุน AI ไม่สามารถเพิ่มผลิตภาพได้จริงอาจทำให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจลดลงขณะที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นและหากตลาดปรับลดการประเมินผลกำไรจาก AI ก็อาจจะกระทบต่อการใช้จ่ายและการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ
9: Green News
10: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

งใจให้เพลงเพราะที่สุดเลยค่ะอันนี้บอกว่าวันนี้เพิ่งว่างกลับมาฟังกรีนเวฟอีกรอบพี่อ้อยครับเพลงเพราะมากกรี๊ดทุกเพลงเลยที่ดนตรีขึ้นอ่ะจริงๆนะเพลงบางเพลงนะคะแค่อินโทรขึ้นมาแบบต้องมือทาบอกแบบเฮ้ยเพลงนี้เราชอบมาก

0: ย PEA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้าบนออนไลน์จาก PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนทุกวันเลยนะคะเมื่อวานนี้ยังจำได้เลยว่าโอ้โหแดดจ้าฟ้าใสอ่ะคือฟ้าสวยมากจนคิดเลยว่าฝนบายบายเราไปแล้วล่ะน่าจะเข้าสู่หน้าหนาวละแต่ดูฟ้าวันนี้สิคะ

0: ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: วันนี้แจกบัตรคาร์บอนไนท์ไลฟ์ค่ะดูสิไม่บอกให้ตั้งตัวเลยใช่ไหมแต่รู้ว่าพวกคุณรอกันอยู่แล้วล่ะวันนี้เอาเป็นว่าใครก็ตามลงทะเบียนแล้วค่ะ atom.life/greenwave คือยังอยู่ในช่วงเดือนเกิดของ greenwave ค่ะแจกอะไรง่ายๆสบายๆแค่โทรติดได้บัตรเลย2ใบไปดูพาร์กินสันแล้วก็ ETC ด้วยกันนะคะถ้าพร้อมกดโทรศัพท์เลยนะ 02-665-8377 ค่ะ

0: เป็นเพลงเปิดรอสายยังเลือกเพลงที่เพราะที่สุดเลยค่ะเหมือนเป็นคนอื่นพี่เบิร์ดธงชัยไม่อินไตนะคะคุณโบโทรติดแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโบโบเสียงไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะ
1: ตื่นเต้นค่ะ
0: เสียงชิวๆมากจนคนอื่นแบบหูกดแทบตายแต่โบโทรติดแล้วนะคะโบอยากไปดูเขาในไลฟ์กับใครคะเนี่ย
1: กับเพื่อนค่ะ
0: กับเพื่อนแหละค่ะ ETC กับพาร์กินสันค่ะจริงๆแล้วเป็นแฟนคลับของใครมากกว่ากัน
1: มากกว่ากันน่าจะเป็น ETC ค่ะ
0: นี่อ่ะให้เลือกเพลงหน่อยค่ะอยากฟัง ETC cover เพลงอะไรอะคะ
1: เลือกเพลงอะไรน้ำเต็มแก้วค่ะ
0: น้ำเต็มแก้วแล้วพาร์กินสันล่ะคะอยากให้เขา cover เพลงอะไรดี
1: พาร์กินสันเหรอคะ
0: ใช่
1: เพื่อนสนิทค่ะ
0: เพื่อนสนิทได้เลยเดี๋ยวพี่เลือกไว้ให้เลยนะจะได้เสนอเพราะว่าทั้งสองวงอ่ะเป็นคนที่ร้องคัฟเวอร์ไนท์ได้เพราะมากอยู่แล้วนะคะได้เลยโบเอาบัตรไป2ใบนะคะนี่เพื่อนรู้ตัวหรือยังคะว่าโบได้บัตรแล้ว
1: ยังไม่รู้ตัวเลยค่ะ
0: ทำเพื่อเพื่อนที่สุดและไปเจอกันมาคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะโบสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ลุ้นกันต่อไปนะคะเมื่อถึงเพลงจากบรรยากาศคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์ค่ะครั้งหนึ่งว่านธนกฤตเคยเอาเพลงนี้มาคัฟเวอร์ด้วย

โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและ

หลายคนยังวนๆอยู่ในคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์อยู่เลยนะคะเมื่อวันที่มีคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์ค่ะพี่กบทรงศิษย์ขึ้นไปร้องเพลงแล้วเขาบอกว่าทั้งชีวิตเนี่ยมีเพลงฮิตอยู่2เพลงก็คือขีดเส้นใต้กับปาฏิหาริย์อันนี้เถียงจริงๆแล้วพี่กบมีเพลงเพราะเยอะมากเพลงนี้ก็ฮิตจะตายเติมไม่เต็มค่ะ

จำได้ว่าเมื่อตอนที่อัลบั้มนี้ออกมาแรกๆค่ะพี่อ้อยเป็นคนสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็สัมภาษณ์พี่ตุ๊กสัมภาษณ์พี่เกียงด้วยค่ะเพราะว่าพี่เกียงกิตติศักดิ์เวทีวุฒาจารย์พี่เกียงเฉลียงนี่แหละเป็นโปรดิวเซอร์งานนี้ในอัลบั้มนี้และที่สำคัญคือแต่งเพลงน้อยใจเพลงนี้ด้วย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: สมัยเล่นรีเควสค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะกลับมายุคนี้บ้างนะคะนี่เอาใจคาสิทธิ์ขับกันทั่วทุกข้อความเลยนะล่าสุดเลยจากบิลกินค่ะนี่คือเช็คลิสต์

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ใครก็ตามที่มีหนี้บัตรเครดิตอยู่นะคะแล้วก็งงมากว่าเอ๊ะทำไมยิ่งจ่ายหนี้ยิ่งลดช้าต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ดีไหมคะรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินลีการ์ดค่ะรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นด้วยเป็นสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตนะคะของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงก์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะวงเงินกู้สูงสุด500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะคะผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง7ปีไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำและก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้วยหรือเจ้าของกิจการลองฟังเงื่อนไขก่อนนะถ้าเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีค่ะถ้าคุณเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนนะคะและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาตั้งแต่2ปีขึ้นไปคุณได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีค่ะอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินลีการ์ดนะคะยื่นกู้ได้ภายในวันที่30 ธันวาคม 69ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 มกราคม 2570ค่ะลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
3: ลักตะซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15 ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69 ถึง 31 ตุลา 69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0% กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
12: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
11: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
13: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหื่นไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ดาชี
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเปิดเผยนะคะว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอีกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทางนี้อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วนะคะเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: ความทรงจำเป็นสิ่งที่ไม่รู้สิมันล้ำค่าที่สุดเลยนะคะที่จะพึงมีอยู่กับตัวเราค่ะยิ่งไปดู Henry First Date และดูตั้งแต่ตอน50 First Date ค่ะเวลาที่ความทรงจำมันหายไปในแต่ละวันน่ะความทรงจำในส่วนที่สวยที่สุดมันก็จะหายไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงใครเก็บความรู้สึกตรงนี้เอาไว้ให้นานที่สุด
1: Green Wave 106.5 FM

0: ทั้งชื่อเพลงชอบทั้งเนื้อเพลงแล้วก็ชอบ MV ด้วยนะคะถ้าใครไปดูทอล์กพี่อ้อยพี่จะพูดถึงเรื่องนี้มากๆเลยนะคะวันหนึ่งความสำเร็จจะอ้างว้างถ้าไม่มีคนข้างๆฉลองด้วยทำงานได้นะอย่าลืมดูแลคนใกล้ๆด้วย
1: Green Wave 106.5 FM

จ้าพ่อเพลงรักอีกหนึ่งวงค่ะนี่คือ No One Else นะคะเลือกมาเลือกมา Drive You Home ค่ะอยากกลับบ้านพร้อมเพลงอะไรและแน่นอนสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทจะเป็นของใครด้วยแค่ส่งรายชื่อเพลงมาเบอร์โทรกลับมาด้วยนะคะเดี๋ยวโทรไปหาและให้คุณเลือกเพลงหน้าใหม่

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Drive you home
0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ฟี
1: แอลพัฒนาโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: Sophie
1: จัดจำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
2: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจมีโอกาสน้ำตาตกในเป็นหย่อมๆเพราะความรู้สึกถ้าไม่พูดออกไปใครก็พยากรณ์ไม่ได้ปัญหาใจที่ไม่พูดตรงๆคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอปเอทามฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
3: Drive you home
4: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: ู่ด้วยกันมาเกือบ4ชั่วโมงค่ะหวังว่าจะเป็นเพลงเพราะแล้วก็ถูกใจคุณทุกชั่วโมงนะคะมีขอเธอเก่งเธอเก่งเพิ่งจบไปเมื่อกี้เองค่ะเพิ่งเล่นแจ็คเซตเตอร์ไปนะคะแล้วก็มีความทรงจำเวอร์ชันที่เป็นแบงค์คลาสแล้วก็เพลงนี้ด้วยกับเรื่องบนเตียง
1: แฮปปี้เมดเทมเป้โปรตีนสูงตอบโจทย์ทุกมื้ออาหารเจ
2: อยากได้ประโยชน์จากงาดำแบบเน้นๆแต่อยากกินแบบอร่อยด้วยอ่ะมีอะไรแนะนำไหมเพื่อน
1: นี่เลยจ้าแฮปปี้เมดครีมงาดำ 100% ที่เขาคั่วงาดำจนหอมและบดละเอียดเป็นเนื้อเนียนเห็นน้ำมันงาลอยอยู่ด้านบนเนี่ยไม่ต้องตกใจนะเป็นการแยกตัวตามธรรมชาติแค่คนให้เข้ากันก็พร้อมกินอุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิดเลยมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวเกือบ10เท่าไม่มีคอเลสเตอรอลด้วย
2: หอมกลิ่นงาดำคั่วมากเลย
1: อย่างช่วงเนี้ยกินเจก็หยิบมาเพิ่มความอร่อยให้มื้อเดิมๆได้จะทาขนมปังโรยบนข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำซุปงาดำฮ่องกงหรือเติมลงในน้ำเต้าหู้ก็หอมมันขึ้นทันที
2: โห1กระปุกทำได้หลายอย่างเลยนะเนี่ย
1: ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ LINE @happymade
0: เป็นคนกินเจคนนึงเหมือนกันนะคะเทศกาลกินเจค่ะใส่ใจเรื่องของการเติมโปรตีนด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินไข่ไงใช่ไหมคะถ้ากินแบบเจแบบเจเป๊ะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเน้นเติมโปรตีนจากพืชเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์แนะนำแฮปปี้เมดเทมเป้ค่ะทำจากถั่วเหลืองหมักนอกจากจะมีโปรตีนสูงแล้วนะคะยังมีทั้งพรีและโปรไบโอติกด้วยอุดมไปด้วยไฟเบอร์เอามาปรุงอาหารเพิ่มความหลากหลายให้กับเมนูอาหารเจกินเจให้อิ่มบุญและสุขภาพต้องดีด้วยเลือกแฮปปี้เมดเทมเป้นะคะ
3: Drive you home โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพยประกันภัย
0: มาแจกสิทธิ์เติมน้ำมันกันก่อนค่ะ 1,000 บาทนะโดย Tip Snack ประกันพอดีคำจากทิพยประกันภัยนะคะ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทคุณจูสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: เอ๊ถึงบ้านเรียบร้อยหรือยัง
4: ยังค่ะเพิ่งออกมาถึงที่ออฟฟิศแป๊บนึงค่ะ
0: ฝนยังตกหนักอยู่หรือเปล่าคะเนี่ย
4: อ๋อตอนนี้ปล่อยๆแล้วค
0: ่
4: ะ
0: ปล่อยๆแล้วนะคะกำลังได้บรรยากาศเลยค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: ยามเมื่อลมพัดหวนค่ะ
0: อือหือให้หนาวมาจ่อคิวไวๆใช่ไหมคะหลายที่หนาวแล้วนะแล้ววันนี้เห็นหลายๆคนชวนพี่อ้อยดูฟ้าฟ้าสีเหลืองสวยมากสวยมากขอบคุณมากดูแทนด้วยตอนนี้แถวนี้มืดมากๆเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเล่นเพลงนี้ให้จุฟังแล้วก็สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเป็นของจุนะคะขอบคุณมากที่ติดตามฟังกรีนเวฟนะ
4: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ้อย
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เราฟังเพลงนี้พร้อมกันมีคนขอก่อนจากโมเดิร์นด็อกด้วยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยปิดท้ายให้ชั่วโมงหน้าฟังน้องเฟียสต่อพรุ่งนี้เราเจอกันบ่าย 3 สวัสดีค่ะ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Propolis Plus
5: เจ็บคอฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: Propolis Plus
5: ฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: โพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
4: โพโพลิสพลัส
7: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
8: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
9: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
10: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
11: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: Legalos อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
0: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
5: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและอาหาร

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: มาเจอเซนันเดชาลาวนามุซึมซึมไม่ต้องเฮลทับพี่ดาวันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยออเดอร
5: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
7: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty.com ชอบที่ฟาวแอนด์ฟาว
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปี
11: เชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
12: เร่งรีบ
13: ตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่น
14: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสูบ
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: บทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร 02-657-5757 ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถึงเวลาที่ผีเสื้อจะโบยบินนี่ไม่ใช่คำลาแต่คือคำขอบคุณจากเธอ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
1: โอปอสุชาตา Miss World 2025จากปีกเล็กๆสู่อ้อมแขนยิ่งใหญ่ที่พร้อมอบกอดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเตรียมโบยบินไปกับควีนพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
3: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
4: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีเตือนนะคะว่าประเทศกำลังเผชิญสิ่งที่เรียกว่าสงครามเงาซึ่งมีขอบเขตและผลกระทบกว้างขวางกว่าสงครามเย็นพร้อมเรียกร้องให้เพิ่มความแข็งแกร่งแก่สำนักงานข่าวกรองภายในประเทศหรือ BFV คำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของหลายประเทศตะวันตกค่ะว่ารัสเซียอาจเพิ่มปฏิบัติการก่อวินาศกรรมการโจมตีทางไซเบอร์และการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนทั่วยุโรปเพื่อบั่นทอนการสนับสนุนยูเครนอย่างไรก็ตามรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้นะคะด้านประธาน BFV ระบุว่าเยอรมนีต้องรับมือกับภัยคุกคามแบบผสมผสานตั้งแต่การเผยแพร่ข้อมูลเท็จไปจนถึงการก่อวินาศกรรมขณะที่หน่วยข่าวกรองต่างประเทศของเยอรมนีและหน่วยงานความมั่นคงของสาธารณรัฐเช็กต่างเตือนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดกับรัสเซียสถานการณ์ดังกล่าวทำให้การเสริมความมั่นคงและการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่กลายเป็นประเด็นสำคัญของยุโรปในระยะต่อไปค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

จะบอกเธอว่ารักนะครับจากเดอะพาร์กินสันนะครับศิลปินที่จะขึ้นคัฟเวอร์ไนท์ครั้งล่าสุดกับเรากับ ETC ด้วยบัตรมีแจกกันอยู่ทุกวันเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาลองลุ้นกันว่าช่วงของเฟียสจะมีหรือเปล่าเฟียสยังไม่ได้ดูตารางเลยเดี๋ยวดูให้อีกทีนึงก็แล้วกันนะครับส่วนเพลงเพราะก่อนหน้านี้มีดานโดฟินมาฝากกันตอนหัวค่ำไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนเริ่มต้นเดินทางกลับบ้านไปในบทเพลงต่างๆที่จะทำให้การเดินทางคุณมีมูดต่างๆนะครับแล้วก็มีเพลงที่คุณอยากฟังที่คุณคิดถึงเนี่ยส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆผ่านแอปพลิเคชันในทางฟังฟินครับเฟียสเริ่มต้นตอนนี้เอาเพลงมาพร้อมมาฝากกันแล้วตาคุณเลือกเพลงกันบ้างนะ

แน่ใจว่าตอนนี้ที่ไหนฝนยังตกอยู่บ้างนะครับแต่ที่อโศกก็คือตกไปเมื่อตอนประมาณ 5-6 โมงเย็นแล้วก็แรงๆอยู่แล้วตอนแบบหัวค่ำที่เฟซเข้ามาจัดรายการฉบับมันก็แบบเบาลงแบบเบาชนิดที่ว่าคนเดินไม่ต้องกางร่มได้นะครับมีเบาๆแบบปล่อยๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่รู้สภาพแต่ละที่เป็นยังไงบ้างเห็นบางที่ส่งข้อความมาบอกโหยฝนตกหนักอยู่เลย

ันนี้วันพุธนะฮะเฟสก็มาจัดสั้นๆ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวหลัง3ทุ่มเป็นต้นไปก็จะเป็นคลับไฟท์คลับอินไซด์เดย์นะครับติดตามกันได้ล่าสุดเพิ่งไปดูโดเรมอนเดอะมูฟวี่มาปกติก็จะมีเป็นซีรีส์ต่อกันมาเรื่อยๆนะครับใครที่ชอบบอกว่าดูซีรีส์โดเรมอนอะไรเงี้ยดูกันมาตั้งแต่เด็กมันเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วฮีลใจดูแล้วแบบสบายแบบดูแล้วสบายใจอ่ะแล้วบางทีไม่มีอะไรดูก็เปิดโดเรมอนทิ้งไว้แล้วก็ถูบ้านอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เป็นซีรีส์ที่มันจะลงใจดีแล้วเฟรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยมีความหวังมองโลกในแง่ดีด้วยนะครับล่าสุดพอไปดูเรื่องนี้มาก็เป็นตอนใหม่ล่าสุดตอนตะลุยปราสาทใต้สมุทรของโนบิตะซึ่งเป็นคือถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนโดเรมอนเนอะเข้าไปดูก็คงจะแบบสนุกอยู่แล้วเงี้ยบังเอิญว่าโรงที่เฟสเข้าไปดูมันเป็นโรงสำหรับเด็กๆ เข้าไปดูด้วยนะครับก็เลยได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงคือเด็กก็เล่นของเล่นไปดูการ์ตูนไปดูเขามีความสุขมากเลยคนข้างๆที่นั่งดูรอบๆเนี่ยเป็นผู้ใหญ่หมดเลยนะครับแล้วก็หัวล้อคิกคักไปกับมุกของโดเรมอนมันดูน่ารักมากเลยนะครับแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยเขาก็จะมีพูดถึงเรื่องของการผจญภัยใต้สมุทรแต่ว่ามีการเพิ่มเนื้อเรื่องไปแตกต่างจากการรีเมคในสมัยก่อนมีสอดแทรกเรื่องของขยะใต้ทะเลด้วยนะครับซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกเรื่องของการทิ้งขยะเนาะหรือว่าเรื่องของการดูแลทะเลอย่างดีที่เราจะไม่เอาขยะเนี่ยโยนลงไปในทะเลด้วยก็ต้องขอบคุณแล้วก็สิ่งนี้มากๆเลยนะครับจะได้ช่วยกันดูแลสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีคนไปตั้งกระทู้ไว้ในโซเชียลด้วยบอกว่าทำไมเสียงซึเนโอในภาคนี้ดูแปลกไปก็คือปกติแล้วว่าคนพากย์เสียงซึเนโอนะครับก็คือนาตุกอรุณีนันทิวาสนะครับซึ่งนาเสียไปแล้วนะครับซึ่งนาก็จะพากย์ซึเนโอนะแล้วก็เป็นเสียงของแม่ใจแอนนี่คือคนเดียวกันนะครับใจโกก็คือเสียงเดียวกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ภาคโคนันแล้วก็มีตัวละครในแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็อีกหลายๆตัวนะครับก็นั่นแหละก็คราวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเสียงจะเปลี่ยนไปแต่ว่าก็ยังมีความสนุกเหมือนเดิมแล้วก็แน่นอนพอดูโดเรมอนภาคนี้เราก็จะรู้สึกว่าแบบโอเคงั้นเราดูโดเรมอนภาคนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงนาตุกด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่เป็นแฟนๆโดเรมอนก็ตามไปดูเรื่องนี้กันได้อ่ะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากทิลลี่เบิร์ดมาฝากกันซิงเกิลนี้ชื่อว่าแค่หายไป

จิลิเบิร์ดนะครับเพลงนี้ชื่อว่าแค่หายไปนั่นเองนะครับโอ้ช่วงนี้มีมอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะมีมเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของการ์ตูนก็มีนะครับหรือว่าเป็นมีมเกี่ยวกับการเมืองก็มีนะครับล่าสุดก็มีคนเอาไปทำเป็นการ์ตูนคือมีนักข่าวไปสัมภาษณ์นายกอะว่าตกลงปมทรัพย์สินที่เขาบอกว่าเขาแจ้งมามันแจ้งมาไม่ครบอะมีความเห็นว่ายังไงบ้างปรากฏว่านายกไม่ได้ตอบอะไรตอบเป็นเนื้อเพลงนะครับอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดพูดจบแล้วก็ไม่ให้คอมเมนต์อะไรต่อเดินจากไป

0: ื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พอรู้ว่าอายุยิ่งเยอะยิ่งสร้างโคคิวเทนน้อยลงใช่ไหมครับเลยทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อมง่ายเพลียบ่อยผมนี่รีบไปหาข้อมูลเลยว่าอาหารอะไรที่จะช่วยเติมโคคิวเทนได้บ้าง
0: แล้วเจออะไรบ้างล่ะคะพี่โบ
1: เขาบอกว่าอาหารที่มีโคคิวเทนสูงที่สุดนะครับจะอยู่ในกลุ่มเครื่องในสัตว์รองลงมาก็คือเนื้อแดงแต่หมอก็เคยบอกใช่ไหมครับว่ากินมากไปก็ไม่ดีอ่ะ
0: ถูกต้องค่ะเผลอๆก่อนจะได้โคเอนไซม์คิวเทนอาจจะได้ไขมันอิ่มตัวกับคอเลสเตอรอลแถมมาด้วยนะคะทริคง่ายๆแค่สลับไปเน้นปลาทะเลไขมันดีอย่างแซลมอนซาบะหรือฝั่งที่กินพืชถั่วเปลือกแข็งอะโวคาโดบล็อกโคลี่ควบคู่ไปกับการทานอาหารที่หลากหลายแค่นี้ก็ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างแล้วก็รักษาโคเอนไซม์คิวเทนไว้ใช้ได้ยาวๆแล้วค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทนพลัสบีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์ Green Morning Show
3: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบอร์มัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
5: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
6: แชมเปี้ยน
7: โคลสอัพช็อต
0: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: วิธี Safe Energy แบบ
4: สวัสดีครับพวกเราลองฟองครับ
5: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
4: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหม 2-3 ทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคูล
6: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
4: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
9: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
2: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่ขชาพาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในขชาพาพาไปหมู่วันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปหมู่
3: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
4: Happy Birthday
5: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
6: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
6: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
5: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
6: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/Green Wave
7: Green News
5: โดย
8: ใครที่อันดับหนึ่งของภูเขาทอง
9: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์เห็นชอบร่างกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13ปีใช้งานแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของเยาวชนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตและเหตุรุนแรงในโรงเรียนที่เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะคะร่างกฎหมายยังต้องปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับฉบับของวุฒิสภาซึ่งเสนอข้อจำกัดเข้มงวดกว่าโดยห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีสร้างบัญชีโซเชียลมีเดียก่อนเสนอให้ประธานาธิบดีลงนามเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ระบุนะคะว่ากำลังศึกษาร่างกฎหมายพร้อมแสดงความกังวลว่าการห้ามใช้งานอย่างครอบคลุมอาจทำให้เด็กปกปิดกิจกรรมออนไลน์และเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงหรือถูกละเมิดทั้งนี้ฟิลิปปินส์เป็นอีกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เดินหน้าจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มเยาวชนเช่นเดียวกับมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งออกมาตรการควบคุมบัญชีผู้ใช้งานตามช่วงอายุแล้วค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ

ย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

ซิงเกิลนี้ชื่อว่าวันที่ฝนพรำนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโทนี่หลิวก็ได้แรงบันดาลใจจากที่คุณพ่อแบบไม่สบายเข้าโรงพยาบาลนะครับในขณะที่ตัวคุณพ่อเองอ่ะไม่สบายอยู่แต่ว่าไม่ได้ห่วงตัวเองเลยยังโทรกลับมาหาที่บ้านอยู่ว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างกินข้าวกันหรือยังแล้วผ้าที่ตากไว้เก็บหรือยังเดี๋ยวจะเปียกนะอะไรอย่างเงี้ยคือโทนี่รู้สึกว่าแบบโหคุณพ่อนี่ขณะที่ตัวเองบอกป่วยไม่สบายขนาดนั้นยังแบบเอาใจไปฝากไว้ที่บ้านอยู่เลยนะครับยังคิดถึงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาชั่วโมงที่2ครับแล้วก็ชั่วโมงนี้เนี่ยก็จะเป็นชั่วโมงปิดท้ายสำหรับคืนนี้นะครับเพราะว่าชั่วโมงหน้าจะเป็น Club Inspire Day กับโอปอด้วย Miss World จะได้พูดคุยกันครับหลายๆเรื่องให้เธอมาเปิดใจและเล่าเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจเผื่อว่าจะมีไอเดียใหม่ๆสำหรับคุณด้วย

โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Rigaros อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigaros ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: ปิดท้าย DJ Playlist ของเฟียสนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเพลงเพราะยังไม่หมดนะแต่ว่า DJ Playlist เมื่อกี้คือ Free Hand นะครับเมื่อถูกคนพบนะครับเพลงนั้นหลายคนบอกว่ามันเป็นเพลงที่สำหรับคนที่แบบเจอความรักงี้หรือเปล่าแบบไปเจอคนรักอะไรเงี้ยที่แบบน่าสนใจเขาก็รักเราเราก็รักเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับคือเมื่อถูกค้นพบ when you are found เนี่ยคือบางทีเนี่ยคนที่เพิ่งเลิกลาจากคนรักนะฮะก็สามารถค้นพบตัวเองได้เช่นเดียวกันตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงความสัมพันธ์ปรากฏว่าท่วมเทเขาหมดเลยแล้วก็ลืมตัวเองลืมรักตัวเองพอความสัมพันธ์นั้นจบไปก็ค้นพบว่าอ้อที่ผ่านมาฉันลืมตัวเองมาตลอดเลยนะเนี่ย
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: วันนี้นะครับเฟียไม่ได้มีบัตรมาแจกกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครรอลุ้นอยู่ในช่วงของปอน่าจะมีนะอ่ะวันนี้ปอติดตามลุ้นกันได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าบัตร ETC กับเดอะพาร์กินสันคอนเสิร์ตวันที่29พฤศจิกายนนี้จะเป็นของขวัญส่งท้ายปลายปีให้กับใครหลายๆคนไปลงทะเบียนกันก่อนก็ได้ครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตในคราวนี้ลงทะเบียนกันได้ atime.live/greenwave นะครับไปร่วมสนุกกันได้อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเฟสทิ้งท้ายเพลงไว้ให้ก็แล้วกันมีเพลงพร้อมมาฝากกันอีกสัก 2-3 เพลงก่อนที่จะไปคลับอินสไปเดย์ในชั่วโมงหน้าหยิบเอาเพลงในสไตล์แบบบอทซ่ามาคัฟเวอร์ใหม่โดยนักร้องแนวร็อกอย่างเอ็มอัตพลครับเพลงนี้คนข้างล่างเจอกันใหม่พรุ่งนี้ฮะ

โยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: เจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: เป้งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัส General Insuranceจำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร027407400
2: ถึงเวลาที่ผีเสื้อจะโบยบินนี่ไม่ใช่คำลาแต่คือคำขอบคุณจากเธอ
3: Inspired day club inspired day
4: club inspired day โอปอสุชาตา Miss World 2025จากปีกเล็กๆสู่อ้อมแขนยิ่งใหญ่ที่พร้อมโอบกอดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเตรียมโบยบินไปกับควีนพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
6: ้ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเตรียมรับมือหากอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นพร้อมเร่งลดการขาดดุลงบประมาณท่ามกลางแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานในตะวันออกกลางการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมนางคริสตาลิน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการ IMF ระบุนะคะว่าปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและเพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางต้องพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมราคาอย่างไรก็ตามค่ะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตรในประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าอาจส่งผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ทำให้ต้นทุนการเงินสูงขึ้นและเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจมากกว่าเดิม IMF จึงเน้นย้ำให้รัฐบาลแต่ละประเทศเตรียมมาตรการรองรับอย่างเหมาะสมทั้งการควบคุมเงินเฟ้อและการรักษาวินัยการคลังเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของกรีนอัปเดตค่ะ
5: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆชอบง่ายใกล้คุณได้ที่เพชรช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์
7: เราอยู่รายล้อมด้วยพลังบวกมากมายพลังแบบอินสปายมากมายเลย
8: ใช่
7: อะไรที่ทำให้โอปอท้อ
8: รู้สึกว่าศรัทธาเดียวที่เหลืออยู่ถูกพังลงเป็นช่วงที่เรายังไม่ได้เจอ purpose ในชีวิตของตัวเองยังไม่ได้เจอ value ของตัวเองไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรทำไมคนต้องการอะไรจากเราเยอะไปหมดเลยทุกคนเห็นค่าในสิ่งที่เราอยากจะเป็นหรือเห็นค่าเราเพราะเราสามารถเป็นอย่างที่เขาอยากให้เราเป็นได
7: ้แล้วตอนนั้นคือเราตรวจเจอ
8: ก้อนเนื้อค่ะก้อนเนื้อที่หน้าอกก็คือเป็นก้อนเนื้อเหมือนเป็นเต้านมส่วนเกินนะมันเลยทำให้เรากล้าที่จะผ่านอะไรด้วยตัวเองแล้วก็กล้าที่จะทำหลายๆอย่างมากขึ้นพอหลังจากผ่าตัดเราก็เลยอยากทำอะไรก็ทำเลยเต็มที
7: ่นั่นเป็นที่มาของโครงการของเราไหมโปรเจกต์
8: ใช่ค่ะของโครงการ Obor for Her อยากรณรงค์ให้ทุกคนอ่ะไปเปิดใจแล้วก็ไปตรวจเพราะว่ายิ่งเจอเร็วยิ่งมีโอกาสหายขาดเร็วแล้วก็มีโอกาสที่จะหายจริงๆที่ผ่านมาเราทำหลายอย่างละในวงการนางงามแต่มันยังมีจุดที่เรายังไม่ fulfill ก็คือในเรื่องของ charity work จนได้มา Miss World นั่นแหละ
7: เหมือนที่คุณจูเลียบนเวที Miss World เขาพูดถึง Obor ว่าa woman of purpose
8: ค่ะก็เลยพูดตอนอำลาว่า Miss World restore faith in my life in so many aspects
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันกับ Club Inspire Day นะครับก็เปิดคลับต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะครับตามหา Inspire แบบเรียลๆง่ายๆ ฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วตั้งแต่คุยกับแขกรับเชิญมาผมว่าจริงๆก็ไม่เคยเจอว่าชีวิตของใครมันง่ายนะครับรวมถึงแน่นอนของเธอคนนี้ด้วยเช่นกันณวันนี้เป็นผู้หญิงมีมงเป็นผู้หญิงที่พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าสวยที่สุดในโลกนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เธอจะส่งต่อมงกุฎนั้นทรงเกียรตินั้นไปแล้วก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเกียรติรวมถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นผ่านเวทีนี้ยังคงอยู่กับเธอตลอดไปนะฮะแต่กว่าจะมาเป็นวันนี้รวมถึงหลังจากนี้ด้วยเช่นกันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะสำหรับเธอคนนี้นะครับและถึงแม้พวกเราจะรู้สึกว่าชีวิตฉันไม่ได้อยากได้มงเรื่องแบบนี้ผมคิดว่ามงกุฎแห่งความสำเร็จหรือมงกุฎที่เราเดินตามหาในชีวิตของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปบางอาจจะเป็นแบบมงกุฎแก้วที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็พยายามตามหาอะไรสักอย่างนึงหรือไขว่คว้าอะไรสักอย่างนึงซึ่งผมคิดว่านั่นก็เป็นความฝันของแต่ละคนรวมถึงวันนี้มาคุยกับความฝันของเธอคนนี้ที่ส่วนหนึ่งนั้นเป็นจริงไปแล้วกับโอปอสุชาตานะครับ Miss World 2025สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับพี่อ่าน
7: ต้องเป็นคำถามที่แบบเชยๆนิดนึงที่พี่จะถามว่า
9: ได้ค่ะเจอตลอด
7: รู้สึกไงบ้างที่เรามีความฝันอยากได้มงกุฎที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกแล้วมันเป็นจริงว่ะอย่างเงี้ยเข้าใจว่ามันเป็นหนึ่งใน rare chance มากเลยที่มันจะแบบเกิดขึ้นอย่างเงี้ย
9: ความจริงหนูแอบไม่ได้ซิงก์อินขนาดนั้นช่วงแรกๆอะค่ะ
7: ไม่ได้เลยนะ
9: ไม่ได้ซิงก์อินแบบความรู้สึกไม
7: ่
9: ได
7: ้
9: แบบซิงก์อินไม่ได้รู้ว่าแบบเราได้วงใหญ่นะจนกระทั่งทุกวันเนี้ยบางทีเราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของมันเพราะเรารู้สึกว่าเวลาคนมองจากข้างนอกอะคนมองเราเป็นภาพแบบใหญ่มากแต่ด้วยพอเราอยู่กับตัวเองเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็คนธรรมดาคนนึงอะไรเงี้ยเลยไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนแต่ว่าพอมาทำงานถึงจะได้รู้สึกว่าแบบคนรู้จักเยอะขึ้นนะหรือว่าแพลตฟอร์มเราใหญ่ขึ้นนะก็ถึงจะเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหญ่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะ
7: มาจนถึงวันนี้ฮะส่งต่อมงกุฎไปล่าสุดแล้วนะครับให้กับMiss World 2026
9: ค่ะ
7: แอบถามย้อนกลับไปได้ไหมตอนนี้จะถามแบบให้ตอบได้แบบไม่ต้องเขินแล้วเพราะว่าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วด้วยนะฮะหมายถึงส่งต่อแล้วตอนที่เข้าถึงรอบลึกๆแล้วอะ
9: ค่ะ
7: เอาจริงเลยนะ
9: ปีที่หนูประกวดใช่ไหมคะไม
7: ่รู้อ่ะพี่อยากจะถามอะไร
9: คิดว่าตัวเองจะมองหรือเปล่า
7: ใช่ถามจริง
9: ไม
7: ่มันมีโมเมนต์ของพี่นะที่พี่ยืนอยู่ในบางจุดแล้วพี่รู้ว่าพี่ได้แน่ๆเข้าใจป่ะพี่แบบ
9: อ
7: ันนี้เป็นที่ของพี่แน่ๆพี่ชนะแน่ๆไงแม้แต่ที่ยืนอยู่แบบเหมือนโมเมนต์จับมือของพี่ไม่ได้ประกวดแต่พี่รู้ว่าแบบเฮ้ยพี่ชนะ
9: หนูว่าสำหรับหนูนะมันเป็นโมเมนต์ที่สองจิตสองใจมันคือต้นทุนเราอะเราตั้งใจว่าเราต้องได้เรา go in แบบว่า mindset ที่เราต้องชนะเราต้องได้แล้วเราเชื่อว่าศักยภาพเราถึงไม่งั้นหนูจะไม่ไปตั้งแต่แรกหนูรู้สึกว่าหนูต้องมี qualification ที่หนูได้ไม่งั้นหนูจะไม่ไปแต่เราเคยเจอกับความผิดหวังเพราะฉะนั้นคือมันจะมีความรู้สึกของการเผื่อใจเข้ามาด้วยแล้วก็ตอนอยู่ในกองก็คือเราอะคิดว่าแบบทีมงานแบบไม่ชอบหรือเปล่าหรือทีมงานแบบไม่อะไรหรือเปล่าเพราะว่ามารู้ทีหลังจากรุ่นพี่ว่าไม่อยากให้มีเรื่องของ favoritism เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะถูก treat แบบเหมือนมันจะรู้สึกเหมือนเราเป็น outsider นิดนึงอะค่ะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ belong ตรงนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเพราะว่าเหมือนเขาต้องการที่จะแยกอยู่ออกไปว่าจะไม่ได้มีการแบบคนนี้สนิทกับคนนั้นคนนั้นสนิทกับคนนี้นะอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเขาต้องการที่จะทำงานกับเราหรือเปล่าหรือว่าไม่อะไรเงี้ยหนูก็เลยเผื่อใจนิดนึงแต่คิดว่าตอนนั้นก็คือคิดว่ายังไงก็ต้องได
7: ้
9: ค่ะ
7: ถ้ามองย้อนกลับไปไม่ได้พูดถึงแค่เวทีนี้น
9: ะ
7: โดยภาพรวมเรารู้สึกว่าแบบเวทีนางงามเป็นเวทีการเมืองไหม
9: ก็มีบ้างค่ะ
7: การเมืองการเมืองจริงๆนะไม่ได้หมายความว่าแบบมีเส้นมีสายนะแต่หมายความว่าแบบบางครั้งเขาพูดว่าแบบอ๋อปีนี้เขาต้องให้คนจากทวีปนี้แหละเพราะว่าเขากำลังจะเจริญสัมพันธไมตรีเรื่องอะไรแบบนี
9: ้ค่ะหนูว่ามีเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือ business แต่ว่าถามว่ารู้ไหมว่าเบื้องหลังเป็นยังไงไม่รู้แล้วก็เดาทางไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้อยู่ในแบบอยู่ in their shoes อะค่ะแล้วก็ไม่ได้เดาไม่ออกว่าเขาทำ อะไรกับใครเขาหรือว่ามองว่าถึงโปรเทชันแล้วจะเป็นทวีปไหนเพราะว่าแม้กระทั่งเวที Miss World แฟนนางงามก็ยังเดากันว่าเออปีนี้จะไปตกที่ไหนเขาอาจจะเป็น B2B ทวีปเดิมก็ได้หรือเขาอาจจะแบบวนไปเลยก็ได้หรือว่าอุ๊ยทวีปนี้ไม่ได้มานานแล้วอาจจะเป็นรีบสุดท้ายไปออกอีกทวีปนึงแบบมันไม่สามารถเดาได้แต่หนูเชื่อว่ามันก็คงต้องมีบ้างเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือการพาร์ทเนอร์ริ่งที่เขาต้องแบบดูว่าเออทวีปไหนได้เยอะแล้วทวีปอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีค่ะใช่
7: คือพี่อันเองก็อยู่ใกล้กับการประกวดพอสมควรนะฮะถึงจะไม่ได้แบบอย่างก่อนเข้ารายการพี่บอกผมจำชื่อไม่ได้นะไม่ได้เป็นแฟนพันธุ์แท้แต่ว่าคุณภรรยาก็ทำเวทีนางงามก
9: ็
7: คือพี่จ๋าทำมิสทิฟฟานี่ทำมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนถึงจะเป็นสาวทรานส์แต่ก็เป็นเวทีแบบอย่างเงี้ยนะฮะพี่จะเห็นความแบบเฮ้ยเราต้องเหมือนถ้าจะเป็นคำเชยนิดนึงไม่เรียกว่าเชยหรอกคำที่เราคุ้นเคยหน่อยคือกับแบบเฮ้ยมันต้องงามอย่างมีคุณค่าเว้ยมันต้องอินไซด์เอาท์เอาไซด์อินอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วในที่สุดเราก็จะเห็นว่าแบบโหคนนี้ถ้ามันทั้งสวยเก่งเพอร์เฟกต์มันจบแต่บางครั้งมันจะมีคือนิดหนึ่งคนนี้สวยกว่าอีกคนนึงนิดหนึ่งสวยน้อยกว่าแต่เก่งกว่าแล้วมันจะอยู่บนเส้นว่าแบบ
9: ยังไงดีใครดี
7: ในที่สุดแล้วมันมีกรรมการนะฮะกรรมการก็เลือกกันนะครับแต่ว่าในมุมของเราที่เราอยู่ท่ามกลางสิ่งนี้เลยแล้วก็เป็นนางงามของโลกยุคนี้ซึ่งเคลื่อนตัวมาไกลมากที่การตอบคำถามยากมากแบบบ้าเหรอเธอจะเอาปริญญาเหรอนี่ประกวดอะไรกันวะใช่ไหมคำถามคือมันคำถามแบบน
9: ี่คือ
7: ถามอะไรกันวะอย่างเงี้ยมันก็จะมีอีกด้านนึงที่เขาพูดว่า beauty standard
9: ค
7: ือเดี๋ยวนี้เขาเลิกมองกันที่ภายนอกแล้วยังจะแบบต้องแบบว่าอกเอวสะโพกยังเหมือนนึกออกไหมบางพื้นที่หรือแม้แต่คนบางกลุ่มหรือบางประเทศ
9: บางคอมมูนิตี้
7: เหมือนเขาถอยจากเรื่องนี้ด้วยซ้ำว่ามันดูเป็นเรื่องฉับฉวยเรามองเรื่องนี้ยังไง right from the heart of it เลยอยู่ตรงกลางของเรื่องนี้เลยเนี่ย
9: ถามว่าฉับฉวยไหมหนูรู้สึกว่ามันยังไงก็ต้องฉับฉวยอยู่แล้วเพราะมันคือ outer คือสิ่งที่เราเห็นปุ๊บแว็บแรกแต่เรายังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่ข้างในก็เหมือนหนังสือเราดูแบบแรก outer ก็คือเป็น outer appearance แต่เราไม่รู้ว่าเนื้อหาหนังสือมีอะไรบ้างเราอาจจะเดาจากชื่อเรื่องได้แต่มีหลายครั้งมากที่หนูแบบว่าไปชอบซื้อหนังสือตามสนามบินนะคะเวลาบินไปไหนเราจะชอบแบบอุ้ยเล่มนี้ได้มาจากประเทศนี้อะไรเงี้ยหยิบมาอุ้ย diplomacy น่าสนใจจังเลยชอบ diplomacy เปิดมาเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู
7: ้
9: มันก็คือมีเคสแบบนี้แล้วจากคนที่ทำงานนางงามมันก็มีคำว่างามติดอยู่หนูจะพูดตลอดว่า beauty privilege มี beauty standard มีเราต้องยอมรับคือหนูก็รู้สึกว่าหนูแฟร์แล้วหนูก็เรียลคือเราต้องยอมรับว่าเรามีแล้วยอมรับว่าสังคมมัน
7: ม
9: ีแต่อยู่ใช้ยังไงอยู่ใช้เกิดประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นหรืออยู่ใช้เป็นแบบเป็น weapon ที่เอาไปทำร้ายคนอื่นหรือเอาไป judge คนอื่นในเวลาที่มันไม่สมควรที่จะถูกจัดแต่ว่าสำหรับหลายๆคนมันคือประตูที่เปิดให้ได้ทำหลายๆอย่างก็สุดท้ายเรา it all comes up to อยู่ใช้ทำอะไรเหมือนหนูถ้าสมมติว่าหนูแบบสวยไปวันๆดีกว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ใช้มันอย่างเกิดประโยชน์ที่เราสามารถที่จะแบบทำเพื่อคนอื่นได้อะค่ะ
7: อ
9: ันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่เรารู้สึก
7: พี่ชอบ พี่ชอบในคำตอบ
9: เพราะหนูรู้สึกว่าถ้าตอบว่าแบบไม่มีค่ะแบบยูอยู่ในอินดัสทรีที่แบบว่ารันด้วยความสวยอ่ะแต่สวยแล้วยังไงต่อมากกว่าอะไรเงี้ย
7: โอเคนะผมว่าตอบได้มงอีกแล้วอ่ะเอาจริงๆนะฮะหรือแม้แต่อ่ะณความที่เราเป็นนางงามแบบนางงามมาทั้งชีวิตด้วยอ่ะจะเรียกว่า
9: ก็
7: จะ
9: ท
7: ั้
9: งช
7: ี
9: ว
7: ิ
9: ตที่ทำงานก็นานอยู่นะคะ5ปีสำหรับเด็กอายุ22-23อ่ะ
7: ขี้เกียจสวยไหม
9: โอ้ถามทีมได้เลยค่ะพี่อันทุกวันนี้ยังนั่งคิดว่าแบบทำไมต้องตื่นมาแต่งหน้าทุกวันอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าก็เราก็รู้สึกว่าสวยก็ดีพอถึงเวลาที่เราได้แต่งตัวสวยเราก็มั่นใจแต่ว่ามันก็จะมีบางวันที่เรารู้สึกว่าอยากแบบ natural ไปเลยอยากให้หน้าพักไปเลยเพราะรู้สึกว่าจะมาสวยตลอดเวลาก็แบบก็เหนื่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบพักให้คนได้เห็นบ้างว่านอกเหนือจากบทการเป็นนางงามแล้วฉันก็ยังเป็นเด็กอายุ22ที่แบบหน้าสดไปเรียนมหาลัยได้อะไรได้อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจะบาลานซ์
7: เรารู้สึกว่าแบบฉันต้องรับผิดชอบในสิ่งนี้อยู่ในทุกลมหายใจป่ะ
9: หนูว่าแล้วแต่บริบทบางครั้งหนูจะรู้สึกว่าอยากแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะยังต้องมีความ presentable อยู่บ้างเพราะว่าอันนี้เคยไปได้ยินมาแบบมี ท่านหนึ่งพูดหนูจำไม่ได้ว่าใครแต่เหมือนประมาณว่าบางทีคนเราคนที่เจอเราอะเขามีโอกาสเจอเราแค่ครั้งเดียวเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอหนูได้อีกแล้วยิ่งโดยเฉพาะถ้าวันที่ทำงานแบบเนี้ยเราก็ต้องสวยเต็มที่เราต้องวางลุคเต็มที่เพราะว่าแฟนคลับที่มาเจอเราเขาอาจจะมาจากเชียงใหม่ยะลาภูเก็ตเขาอาจจะได้มาแบบจึกเราครั้งเดียวแล้วหลังจากนี้เขากลับไปใช้ชีวิตเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันอีกแล้วก็ได้แต่เขาจะแบบเนี่ยเป็นครั้งนี้ที่ได้เจอปออย่างน้อยต้องพูดว่าแบบโอ๊ยตาเนื้อสวยจังวะแบบเนี้ยเราก็ต้องเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาที่เราไม่ได้ทํางานก็รู้สึกว่าเออสุดท้ายแล้วเราก็ยังคงต้องมีสิทธิ์ที่เราจะได้เป็นคนปกติทั่วไปแล้วตอนที่หนูได้มงใหญ่อ่ะหนูรู้สึกว่าเราเห็นความต่างที่คนน่ะเห็นเราเป็นโรลโมเดลเยอะขึ้นแล้วก็คนเห็นเราเป็นเหมือนอาจจะไม่ถึงขั้นเทรนด์เซตเตอร์แต่ว่าคนยอมรับในหลายๆอย่างที่เป็นเรามากขึ้นมันเลยทําให้เราอ่ะอยากใช้โอกาสเนี้ยทําให้คนเห็นว่าบางทีนางงามก็เป็นคนปกติเหมือนกัน
7: ผมก็เห็นด้วยอ่ะไอถ้าพี่จําผิดนะที่โอปอพยายามพูดมันเป็นบทความนึงเออจําไม่ได้เหมือนกันว่าใครพูดแต่เขาพูดว่า You never know when you're going to meet the prime minister
9: ใช่
7: เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ดีเราเดินไปแล้วเราจะเจอคือเขาแค่เปรียบเทียบ prime minister คือเป็นนายกนะแต่ผมเจอนายกผมคงไม่ตื่นเต้นนะแต่ว่าไม่แต่หมายความว่าแบบคือเขาพยายามจะหมายถึงใครสักคนที่ matter มากๆ
9: ใช
7: ่แล้วเราเหมือนเอาง่ายๆนะ
9: ไปเจอคนหล่อแบบนี้พี่อ่านเอางี้
7: เดินไปเจอแฟนเก่าเอางี้ดีกว่าใช่เราไม่รู้หรอกคุณคิดดูคุณเดินไปเจอแฟนเก่าในวันที่คุณโสมที่สุดคุณรู้สึกยังไงทำไมต้องเจอกูวันนี้เข้าใจ
9: มั้ยมันจะเป็นวันที่เราโสมที่สุดที่เราเจอใครสักคนนึง
7: เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาคือดูดีทุกวัน
9: ใช่ดูดีทุกวันแล้วแต่บริบทค่ะถ้าสมมติว่าวันนี้เราจะเป็นออ

0: ถ้าเขาจะขอตำแหน่งคืนก็คือมันก็จบแค่นั้นเองพี่ไม่รู้สึกว่ามันมีดราม่าในมุมนั้นนะ
1: ค่ะ
0: แต่พี่อันสนใจมุมของเรามากกว่าว่าณวันนั้นเนี่ยเหมือนเรามีต้นทุนอยู่ในมือละแล้วเราเลือกว่าทิ้งแล้วไปเสี่ยงเอาอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้อะไรเลยณวันนั้นถ้าไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วทิ้งอีกส่วนหนึ่งไปแล้วอ่ะณวันนี้จะนั่งอยู่ตรงนี้เราจะพูดว่าอะไรเสียใจหรือเอาจริงๆนะเอาเรียลๆนะถ้าเป็นคำตอบก็ว่าไม่เสียใจค่ะตัดสินใจสิ่งที่ตัดสินใจแล้วดีที่สุดเสมอแต่จริงๆเราคุยกับตัวเองไว้เท่าไหร่
1: เขินอยู่พี่อันเริ่มเขินเพราะว่ามันก็ถามว่ามันจะชอบมีวลีแบบว่าเอาตำแหน่งไปทิ้งแต่ว่าหนูอะไม่รู้ว่ามันเป็นเมคานิซึมของเราหรือว่าอะไรนะแต่ว่าเราพยายามปรับมายด์เซตตัวเองว่าสุดท้ายแล้วสิ่งนั้นมันก็อยู่กับเราตลอดหนูก็ยังคงเป็นโอปอที่เคยได้ตำแหน่งแรกจนตำแหน่งมงฟ้าวันเนี้ยมันก็จะยังติดตัวเราตลอดแต่ถามว่าเสียใจไหมก็คงเสียใจเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเราไปแล้วเราทำพลาดแต่อาจจะด้วยการฟังเสียงคนอื่นเพราะเรารู้ว่ายังไงไปมันก็ต้องมีคนที่บอกว่าเออยูพลาดนะกับการที่ยูทิ้งตรงนี้ไปเอาอะไรที่มันแบบว่าไม่ได้คุ้มค่ากันหรือว่าไม่ได้แบบกำไรอ่ะขาดทุนอ่ะ for example แต่ตอนนั้นน่ะหนูตัดสินใจไปเพราะหนูรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราทำหลายอย่างละในวงการนางงามแต่มันยังมีจุดที่เรายังไม่ fulfill ก็คือในเรื่องของ charity work หนูก็รู้สึกว่าเหมือนที่หนูบอกว่าเรารู้ว่าเรามีอะไรแล้วเราสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างหนูคิดว่าหนูเสียดายถ้าสมมติว่าอย่างน้อยหนูไม่ลองไปดูสักครั้งหนึ่งแล้วใครจะไปรู้หนูอาจจะมีโอกาสได้ fulfill พาร์ทวงการนางงามเพราะตอนนั้นน่ะหนูบอกว่าหนูแขวนส้นสูงแล้วก็จริงแต่หนูไม่กล้า move on ค่ะพี่อ่านเพราะหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่ได้ทำในสิ่งที่หนูอยากทำเหมือนหนูประกวดนางงามหนูอยากได้มงใหญ่เพื่อเดินทางไปต่างประเทศไปทำ charity ไป volunteer ไปช่วยคนแต่ในเมื่อยังไม่ได้ทำแล้วยูจะ give up แล้วอะต่อให้คนมองว่าตอนนั้นหนูประสบความสำเร็จแล้วกับตำแหน่งที่มีอยู่แต่ในใจหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่ได้ประสบความสำเร็จแล้วหนูรู้สึกว่าหนูแค่ข้าม bucket list ไปแล้วแต่หนูไม่ได้ติ๊กมันอะหนูก็เลยคิดว่าแบบแล้วหนูเป็นคนไม่ได้เลยถ้าหนูเขียนในลิสต์หนูต้องได้ติ๊กอะไรแบบเนี้ยหนูก็เลยคิดว่าเอาวะลองเสี่ยงเพราะว่าลองคำนวณแบบว่าความเสี่ยงอะไรต่างๆแล้วเนี้ยก็รู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ศูนย์
0: อ
1: ะมันก็มีโอกาสอะไรเงี้ยก็ไปสู้เอาจนวันที่หนูได้มงของมิสเวิลด์อะค่ะเพื่อนก็ทักมาบอกว่าเฮ้ยดีใจด้วยนะทุกอย่างเป็นไปตามที่ยูบอกพูดไว้วันนั้นหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยดีใจที่แบบ
0: เหมือนที่คุณจูเลียบนเวทีมิสเวิลด์เขาพูดถึงโอปอว่า a woman of purpose
1: ค่ะ
0: ผู้หญิงที่จะเรียกว่าแปลเป็นไทยว่าอะไรเดียผู้หญิงที่มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมากในชีวิต
1: เป้าประสงค์เลย
0: ใช่ไหมซึ่งเอาก็จริง
1: ไงไม่เคยได้ยินเลยค
0: ่
1: ะ
0: เขาเรียกไม่ก็ใช้คำว่าอะไรให้แปลเองอ่ะ woman of purpose
1: เป้าประสงค์ก็ได้ค่ะเพราะว่านอกจากนี้ก็ดูยากอยู่ค่ะพี่อัน
0: เออคือเหมือนแบบเป็นคนที
1: ่ไม่ใช่ woman ที่มี purpose มันคือ woman of purpose
0: ก็เลยแบบคือ woman of purpose อ่ะเขาพูดอย่างนี้ป
1: ่ะใช่ค่ะคิดว่า woman of purpose ซึ่งหนูว่ามันแปลยากกว่า woman with a purpose
0: จริง woman of purpose
1: woman with a purpose ก็คือ woman ที่มี purpose ก็คือมีเป้าหมาย
0: มันไม่ใช่แค่
1: มีคุณค่า
0: woman of purpose
1: แต่ of มันดูแบบ
0: ใหญ่กว่า
1: ไปทำการบ้านก่อน
0: มันดู sink in
1: ใช่ใช่มันคือผู้หญิงที่เหมือนเป็น representative หรือว่าเป็นตัวแทนของคำว่า purpose แล้วกัน of purpose อย่างเงี้ยผู้หญิงของเป้าหมาย
0: ถ้าไม่มงถามนะยังไม่พ้นเวทีนะพี่อยากรู้อ่ะเพื่อนเราพี่ได้นั่งคุยกันจริงๆสวนไปสวนกันมาเนี่ยถ้ามันยังไม่มงเนี่ยเราหยุดยังเพราะมันยังไม่ได้ติ๊กหรือแบบพักหน่อยเดี๋ยวเอาใหม่สู้ได้ฉันว่าฉันพร้อม
1: หนูพูดยากมาก
0: พี่ถามพร้อมกันเลยสองอันนะหนึ่งถ้าไม่มงไปต่อป่ะกับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวถามต่อเลยแล้วตอนนี้มงแล้วอ่ะคิดว่าในเรื่องของโลกของนางงามอ่ะแปลว่าเราติ๊กละสุดละ
1: ค่ะ
0: หรือเปล่า2ข้อเลยตอบพร้อมกัน
1: สุดแล้วค่ะเพราะว่าได้มงใหญ่แล้วได้สร้างชื่อให้ประเทศไทยแล้วได้เดินทางไปวอลันเทียร์แบบพอก้มกลิ่มให้แบบว่าคอมพลีทละถ้าอยากวอลันเทียร์มากกว่าเนี้ยคือต้อง UN ต้องแบบอะไรจริงจังแล้วเพราะว่าอยากใส่เสื้อยืดเกงยีนไปวอลเทียร์แล้วไม่อยากเป็นเดรสรองเท้าส้นสูงไปเดินบนดินบนอะไรเป็นนางฟ้าเดินดินแล้วก็เลยว่าพอแล้วค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าไม่มงตอนนั้นหนูก็ยังคงสองจิตสองใจเพราะหนูรู้สึก

0: ว่าถ้าจบที่ Miss World มันก็คงพอแล้วกับออปชันที่เราคิดว่ามันแอไลน์กับตัวเราแอไลน์กับ personality กับเป้าหมายของเราเรายังไม่เจอที่ไหนที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับตัวเองก็เลยยังมองไม่เห็นว่าถ้าไม่ได้ Miss World แล้วจะไปไหนต่อบวกกับถ้าผิดหวัง2รอบก็อาจจะรู้สึกว่าอ่ะถ้ามันติดที่การกุศลกันก็ไปกุศลตรงอื่นละกันอะไรเงี้ยก็ไปหาอย่างอื่นทําละกันแต่ถ้าไม่ได้จริงๆแล้วเวลาผ่านไปเจออะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะก็คงไปอีกค่ะถ้ายังรู้สึกว่าใจมันไหวอะไรเงี้ย
1: แต่ผมรู้สึกว่าแบบการได้มาซึ่งมงกุฎของโอปอมันเป็น perfect timingอย่างมันแบบเพอร์เฟคทุกองศาเลยเพอร์เฟคในชีวิตของเขาเพอร์เฟคในช่วงเวลาของประเทศเพอร์เฟคในช่วงเวลาของทุกเวทีบริบททุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นจังหวะที่มาพร้อมแบบมันมาพร้อมแสงสว่างที่แบบเรากำลังต้องการสิ่งนี้พอดีเป็นมุมแรกของประเทศไทยด้วยนะครับอ่ะก็เราคิดว่าส่วนหนึ่งณตรงนี้ความฝันเนี้ยมันเป็นความฝันที่เหมือนเราอินสปายอีกทีหนึ่งมาจากคุณแม่ไหมคุณแม่เป็นนางงามเหมือนกัน
0: คุณแม่80กว่าช่วยค่ะ
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นั้นคือตัวแม่นางงามจริงๆ
1: เขาเคยเป็นนางงามนะลูกเป็นนางงามนะลูก
0: หนูไม่เคยทราบว่าคุณแม่เคยประกวดนางงามจนตอนที่หนูประกวดไปได้สักแป๊บหนึ่ง
1: อ๋อเหรอ
0: ค่ะ
1: เราประกวดแล้วเราถึงรู้เหรอ
0: ใช่เพราะว่าเหมือนเคยอาจจะ
1: ไม่ได
0: ้ยินเขา
1: ไม่วางถ้วยวางรูปไว้ในบ้านเลยเหรออ
0: ยู่บ้านคุณยายค่ะซึ่งจาก80กว่าถ้วยก็เหลือไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไว้ตรงชั้นบนที่แบบว่าไม่ค่อยได้มีใครไปแล้วตอนเด็กๆเราไม่ค่อยกล้าขึ้นไปเพราะว่ามีรูปคุณตาที่เสียแล้วเรากลัวกุ๊กโก้แต่ความจริงก็คือตาตัวเองนี่แหละแต่แม่ชอบแบบว่าไปไหว้ตาแล้วก็จะมีความแบบไปเป็นเพื่อนหน่อยสิอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะพอได้ยินมาบ้างว่าคุณป้าประกวดแล้วเหมือนเคยมีครั้งนึงที่คุณป้าไม่ไปไม่ได้ก็เลยส่งคุณแม่ไปแทนอะไรเงี้ยก็เลยถึงพอได้รู้คร่าวๆแล้วก็เหมือนพอรู้ว่าเขาก็ประกวดเพื่อแบบหาค่าขนมอะไรซัพพอร์ตตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้รู้ว่าจริงจังถึงขั้นไหนอะไรเงี้ยเพิ่งมารู้ตอนที่หนูประกวดว่าเขาสอนนู่นนี่เราก็แบบเออเขารู้ได้ยังไงว่าต้องทำยังไงนู่นนั่นเขาก็ถึงจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเขาแบบเป็นนางงามอาชีพเลยอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ถ้าย้อนกลับไปอ่ะสมมุติว่าพี่อั๋นเป็นพี่อั๋นนี่แหละอ่ะแล้วพี่อั๋นยื่นไมค์ไปสัมภาษณ์เด็กหญิงโอปอโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะคำตอบของเราคืออยากเป็นนางงามหรอ
0: ไม่ค่ะคำตอบคือจะพูดยังไงดีนางงามสำหรับหนูคือเป้าหมายแต่ไม่ใช่อาชีพคือเป้าหมายที่เราอยากทำเป็นเหมือนกิจกรรมนึงของชีวิตเป็นเป้าหมายนึงของชีวิตเป็นแบบมายล์สโตนนึงอะค่ะแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่ไปตลอดหมายถึงว่า1ปีหมดตําแหน่งเราก็ต้องส่งให้คนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นมายล์สโตนนึงในชีวิตมากกว่าเราเลยไม่ได้มองว่ามันคือจุดหมายสุดท้ายของเราเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเวิร์คแบบนี
1: ้
0: ก็เลยเวลาคนตอบเนี่ยก็จะไม่ได้บอกว่าอยากเป็นนางงามจะบอกว่าอยากเป็นตอนเด็กอยากเป็นแคชเชียร์ก่อนเลยตัดชอบ
1: พอรู้สึกว่าได้กดปุ
0: ่มได้กดติ๊งติ๊งติ๊งเสร็จแล้วก็อยากเป็นคนบกรถพอได้ถือแท้งไปแล้วก็ถึงได้อยากเป็นเชฟอยากแล้วก็ถึงอยากเป็นนักการทูต
1: ในหลายอยากมาจนถึงวันนี้ณวันที่เราคุยกันเนี้ยถ
0: ้
1: ายื่นไมค์แล้วถามวันนี้อ่ะไมค์อยู่ตรงหน้าเนี้ยณวันนี้ก้าวต่อไปของโอปออยากทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือมายสโตนต่อไปก็ได
0: ้ตอนนี้อยากมี2อย่างก็คืออยากมีธุรกิจของตัวเองแล้วก็อยากตอนนี้เริ่มแบบว่าไม่รู้ว่าจะเป็นนักการทูตแบบนักการทูตเลยหรือว่าแค่ทําในสายการทูตกึ่งๆการทูตการเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คงเป็นเป้าหมายเดิมค่ะใช่เพียงแค่มีอาจจะมีพาร์ทของแบบบิสเนสเข้ามาด้วยอะไรเงี้ย
1: ซึ่งณตอนนี้ส่งมงต่อแล้ว
0: ค่ะ
1: เราจะเห็นบทบาทอะไรของโอปอต่อจากนี้
0: ตอนนี้ก็ อยากทำงานในวงการบันเทิงดูค่ะอยากลองดูโอกาสว่าทำอะไรได้บ้างเพราะว่าก่อนที่จะไปประกวดหนูก็ทำพวกแบบอีเวนต์โฆษณาอะไรมาบ้างเราก็รู้สึกว่ามันเป็นพาร์ทที่เราก็ยังเอนจอยอยู่แล้วก็อยากลองดูการแสดงเพราะว่าเป็นอะไรที่ชาเลนจ์ดีแล้วก็รู้สึกว่าเคยได้ฟังคนที่เขาเห็นมันเป็นศาสตร์เป็นศิลปะแล้วเขาได้เอนจอยกับมันแล้วหนูรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าลองเลยอยากลองแล้วก็อยากกลับไปฟื้นดนตรีนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนเด็กเล่นดนตรีเยอะแต่ว่าพอย้ายมากรุงเทพก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่เราได้กลับไปคอนเนคกับตัวเองตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากอาจจะทำเพลงหรือว่าเล่นดนตรีอะไรดู
1: เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยฮะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ฮะมันมีอีกหลายเรื่องที่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์ใจอันนึงคือผู้หญิงคนนี้พูดภาษาอังกฤษได้แบบน่าทึ่งนะพูดได้แบบไพเราะลึกซึ้งทั้งวิธีการพูดทั้งเรื่องของการเรียบเรียงของภาษาต่างๆเขาไม่เคยไปเรียนต่างประเทศเลยนะฮะแต่เขาอยู่ในครอบครัวที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเหมือนกันมันคืออะไรเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันและเขารู้สึกยังไงด้วยกับวิธีการนั้นณวันนี้ผลลัพธ์มันเห็นอยู่แต่ในระหว่างทางเขารู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ Club Inspire Day วันนี้กับโอปอสุชาตานะครับหรือที่คุณแม่เคยเรียกว่าสุชาติ
0: สุชาติ
1: ถ้าพูดแบบนี้บางคนก็จะว้ายตายแล้วสุชาติ
0: ปกติมาก
1: มันคืออะไรด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้านะครับตอนนี้พักกันสั้นๆแป๊บเดียวอย่าหนีไปไหนนะจ๊ะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนั่นก็คือมัมชอยส์เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอครับและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีสักครู่ครับClub Inspire Day Club Inspire Day Club Inspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีเพราะรักที่ดีครับมีทางเลือกเสมอครับวันนี้เรามี choice ดีๆมาแนะนำพ่อแมวแล้วก็แม่แมวไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่เลยฮะ Mom Choice Choice จากแม่ครับอาหารแมวเกรด Holistic ครับที่ถ่ายทอดความรักในแบบฉบับของแม่เลยนะครับสู่โภชนาการนะครับในความพิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยเริ่มตั้งแต่การคิดค้นสูตรครับเขาใช้นักโภชนาการเป็นสัตวแพทย์นักโภชนาการเฉพาะทางเลยฮะที่เขาคัดสรรอย่างพิถีพิถันนะครับเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบคุณภาพสูงทั้งเนื้อไก่นะครับเนื้อปลาเนี่ยเกรดฮิวแมนเกรดเลยนะครับแล้วก็ในทุกสูตรครับใช้ Holistic Fresh Meat นะครับที่ใช้เนื้อสดมากถึง 20% เลยทีเดียวนะฮะช่วยควบคุมทั้งโซเดียมแล้วก็แมกนีเซียมครับซึ่งจะช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะไตรวมถึงหัวใจนะฮะเสริมด้วยโอเมก้า3และโอเมก้า6นะครับรวมถึงซิงค์ไบโอตินแล้วก็คอลลาเจนด้วยครับนอกเหนือจากนั้นครับยังมีน้ำมัน Evening Primrose แล้วก็น้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ด้วยเช่นกันเพื่อผิวสุขภาพดีขนนุ่มสวยลดขนร่วงรวมถึงลดการเกิดก้อนขนนะครับปราศจากกลูเตนเกรนส์คอร์นแล้วก็วีทครับเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะเลยนะครับสำหรับน้องแมวที่แพ้ง่ายนะฮะและเขายังเสริมพรีแล้วก็โปรไบโอติกนะครับสายพันธุ์ LB137 ด้วยครับที่ช่วยดูแลเรื่องของระบบย่อยอาหารลดกลิ่นอุจจาระรวมถึงเสริมภูมิคุ้มกันนะครับไม่มีสีแล้วก็ไม่มีวัตถุปรุงแต่งรสสังเคราะห์รวมถึงแน่นอนครับไม่มีส่วนผสมของ GMO ด้วย Mom Choice เข้าใจความแตกต่างทั้งสายพันธุ์และวัยและก็ธรรมชาติของแมวแต่ละตัวนะครับก็เลยมีให้เลือกถึง4สูตรด้วยกันสูตรแรกครับสูตร Adult รสปลาแซลมอนและรสไก่นะครับอันนี้สำหรับแมว1ขวบหรือว่า1ปีขึ้นไปนะครับก็จะช่วยดูแลทั้งเรื่องของผิวขนลดก้อนขนรวมถึงควบคุมเรื่องของความเครียดของน้องแมวของเราด้วยกับอีก1สูตรนะฮะก็คือสูตรซีเนียร์รสปลาแซลมอนและรสไก่ครับอันนี้สำหรับน้องแมวอายุ7ขวบหรือว่า7ปีขึ้นไปก็จะเน้นบำรุงกระดูกรวมถึงเรื่องของข้อต่อแล้วก็เสริมสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงชะลอวัยอย่างอ่อนโยนนะครับหาได้เลยนะครับ Mom Choice แบบนี้นะครับที่ Pet Shopชั้นนำทั่วประเทศหรือแม้แต่ถ้าใครสะดวกออนไลน์ก็ไปก็ได้ทาง TikTok ครับ Shopee Lazada พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ SPM Pet Food เจอแล้วคลิกกดสั่งได้เลยครับ Mom Choice ครับ
2: เท เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
4: ClubInspire Day
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ครับ Inspire Day ครับวันนี้อยู่กับโอปอสุชาตานะครับเอาถามแทนก่อนทำไมสุชาตาแล้วทำไมเขาถึงเรียกสุชาติถ้าเรียกสุชาติบางคนก็ตกใจเลยนะนึกว่าเฮ้ยผิดเวทีหรือเปล่าต้องมาเวที
0: ไม่ค่ะหนูจำสตอรี่ไม่ได้แต่ว่าเหมือนบางทีเราจะมีความแบบแก่นๆมีความแมนๆแล้วก็เวลาจามจะชอบจามแบบ
1: เสีย
0: ง
1: นะนี่ลูกชายหรือลูกสาวเลยเรียกสุชาติ
0: ใช่ค่ะเวลาจามคุณแม่ก็จะชอบแซวว่าแบบโอ้สุชาติอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มา
1: ครับย้อนกลับมาเรื่องภาษาอังกฤษถามทีไรภาษาอังกฤษเราดีแบบดีจัดๆเลยอ่ะแล้วก็พูดที่เพราะมากจริงแต่ไม่เคยไปเรียนต่างประเทศเลย
0: ไม่ค่ะไม
1: ่โทษนะมีเรามีพี่น้องไหมฮะ
0: มีพี่สาวค่ะ
1: แล้วพี่สาวเขาพูดได้แบบนี้ไหมหรือไม่นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัว
0: ไม่พี่สาวจะห่างกันหลายปีมากเลยแบบไม่แบบเหมือนแยกกันโตนิดนึงเพราะว่าตอนที่หนูแบบเกิดพี่สาวก็เหมือนไปใช้ชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งเขาภาษาอังกฤษแบบนี้ไหมล่ะ
0: ก็พูดได้แต่หนูว่าเขาน่าจะไม่ได้ใช้เยอะเท่าหนูก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นแบบ fluent อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราเป็นลูกครึ่งไหม
0: คนไทยค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อภูเก็ตคุณแม่ตรังค่ะ
1: แต่ทั้งสองคนภาษาอังกฤษสุดยอด fluent
0: พอได้ค
1: ่
0: ะ
1: แค่พอได้
0: งงละ
1: อ้าวแล้วเราเอามาจากไหน
0: สื่อสารได้คืออันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่คุณแม่บังคับหนูก็คือตอนที่อยู่อนุบาลนะจำไม่ได้ปีชัดๆแต่ว่าเหมือนอยู่ๆคุณแม่ก็ไม่พูดภาษาไทยแล้วก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะพูดภาษาอังกฤษกันนะ
1: แต่แปลว่าแม่ก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษพอสมควร
0: คุณแม่ก็คือพูดได้ค่ะเพราะว่าทำงานhospitality ที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาจะได้ใช้ภาษาอังกฤษแล้วเขารู้ว่ามันสําคัญเพราะว่าคือแบ็คกราวด์คุณแม่ก็คือไม่ได้แบบเรียน international หรือว่าอะไรเขาก็ไม่ได้มีแบ็คกราวด์ทําภาษาอังกฤษเขาก็มาเรียนรู้ด้วยตัวเองตอนทํางาน
1: เป็นคนไทยที่เก่งภาษาอังกฤษแบบคนไทย
0: ใช่ใช่ค่ะแกมากงงๆนิดนึงแบบสลับซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเงี้ย
1: แล้วทํายังไงเราถึงเติบโตมากับต่อให้คุณแม่มีเจตนาที่ดีซึ่งนั่นคือหัวใจความสําเร็จนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่แกมาเราไม่งงไง
0: ก็พอคุณแม่หักดิบเหมือนจำได้ว่ากลับมาจากโรงเรียนวันนึงเขาก็ไม่พูดกับเราอีกเลยภาษาไทยแล้วเขาก็หนูถามอะไรภาษาเขาไม่ตอบจนเราก็ไม่ได้เก่งใช่ไหมคะเพราะว่าเราอยู่อนุบาลอยู่เลยเรายังไม่ได้เรียนเราเรียนแค่แบบแคทแรดแบทอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ใช่เป็นสามตัวอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีภาษามือบ้างอะไรบ้างจนถูกถ่ายมาได้เรื่อยๆจนวันนึงที่อันนี้คุณแม่เล่าให้ฟังว่ากลับมาจากโรงเรียนแล้วเหมือนบอกคุณแม่ว่าเวลาที่เราคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะก็คือเวลาที่เราคุยกับคุณแม่แล้วตอบว่าแบบ yes เราก็คิดว่า yes เวลาตอบว่าแบบใช่แล้วก็คิดว่าใช่
1: ซึ่งโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนไทยปะ
0: โรงเรียนตอนนั้นเรียนโรงเรียนที่ไทยแต่มีสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: แล้วก็คุณแม่ก็เหมือนงูปลากันมาเรื่อยๆจนช่วงที่ย้ายมาเรียน English program แล้วก็มีโอกาสได้เรียนกับคุณครูต่างชาติมีโอกาสมีเพื่อนเป็นต่างชาติแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นจนไปเรียนอินเตอร์ปีหนึ่งค่ะที่เป็น international เลยที่ไม่มีครูภาษาไทยเลยแล้วก็เพื่อนเป็นต่างชาติหมดเลยเราถึงได้ใช้จริงจังแล้วอันนั้นเป็นช่วงที่เราเริ่มพัฒนาบวกกับเรียนพิเศษที่เป็น theory เพื่อที่จะมาสอบเข้ามัธยมปลายด้วยก็ถึงเป็นช่วงที่เราเริ่มกลับไปสอนแม่ละก็คือเหมือนคุณแม่เขาอะเขารู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบ native แต่ว่าเขารู้ว่าพอถึงจุดนึงที่เขาสอนลูกไปเรื่อยๆลูกจะได้ไปเรียนจากโรงเรียนแล้วก็กลับมาสอนเขาแต่ลูกจะไม่พูดถ้าเขาไม่เริ่มหักดิบก่อนเขาก็เลยหักดิบแล้วก็หนูก็เพิ่งมารู้ตอนหนู18ว่าคุณพ่อหนูพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าคุณแม่ไม่ให้พูดค่ะก็คือคุณแม่ไปเตรียมกันว่าให้ทําเหมือนแบบไม่รู้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปขอความช่วยเหลือจากคุณพ
1: ่อเปรี้ยวนะเล่นด้วยอ่ะแปลว่าคืออยู่บ้านก็คือภาษาอังกฤษพูดกับคุณแม่ภาษาไทยพูดกับ
0: คุณพ่อ
1: แบ่งกันชัดๆอย่างนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งนึงซึ่งแยกความแตกต่างได้อีกอันหนึ่งคือสำเนียงบางคนเขาบอกว่าแกรมม่าเพอร์เฟกต์เลยแต่สำเนียงฟังยังไงก็รู้สึกแต่ของเราอ่ะ เราไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่แบบสำเนียงด้วยแล้วทีมเขาหาเราหาวรรณยุกในภาษาอังกฤษไม่เจอเข้าใจป่ะไอ้ตอนนี้จะขึ้นหรือลงแล้วบางคนพูดไปพูดมาเหินเลยนะทำไมหางมันลอยลอยมันดูพิ้วพิ้วบินบินขึ้นผิดที่ลงผิดที่อะไรเงี้ยเรามีทริคไหมฮะว่าทำยังไงเพราะผมคิดว่าปัญหาเยอะมากของคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วคือพูดได้แต่สำเนียงไม่ไป
0: หนูรู้สึกว่าอย่างปัจจัยนึงที่ทำให้หนูพูดได้แล้วค่อนข้างแบบคนมองว่า fluent เพราะว่าพอเริ่มตั้งแต่เด็กลิ้นมันจะไปมันคือ muscle memory มันคือแบบว่าการที่เราเคยชินกับการใช้ภาษาหนึ่งด้วยรูปปากแบบหนึ่งด้วยdepth ของเสียงแบบหนึ่งเวลาที่เราพูดภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันก็จะใช้โทนน้ำเสียงที่ต่างกันแล้วเราทำตั้งแต่เด็กเราก็จะชินซึ่งอันเนี้ยเป็นหลายอย่างที่เราจะบอกแต่ไม่ได้หมายความว่าสมมติพี่อันอยากจะเรียนวันนี้ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยอยากจะเรียนก็ไม่ได้หมายความว่าเรียนไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องเริ่มตั้งแต่เด็กก็ยังเรียนได้เพียงแค่ว่าการที่เราพูดภาษาไหนตั้งแต่เด็กมันจะช่วยให้ลิ้นเราไปแต่หนูคิดว่าอย่างนึงที่อยากให้เกิดขึ้นในคอมมูนิตี้เด็กไทยคือหนูรู้สึกว่าไม่รู้ว่าด้วยแบบเพรสเชอร์ทางสังคมเรื่องอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่เด็กไทยเก่งแกรมมาเก่งทีรีมากแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ใช้ไม่มีโอกาสได้พูดหรือว่าบางทีคนที่พูดในชีวิตประจำวันก็อาจจะถูกจัดว่าแบบอยู่แบบโอเวอร์ป้าหรือว่าอยู่แบบทำเป็นแบบดัดจริตป้าหรือว่าอยู่ทำเป็นอย่างนี้ป้าแต่ความจริงแล้วคือยูจะทำได้ก็แต่เมื่อยูต้องใช้ซึ่งถ้าเราไม่มีแบบไม่มีกำแพงนี้ไม่มีสเตอร์ไทป์เนี่ยเด็กไทยทุกคนสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษ fluent ได้เพราะว่าทุกคนเก่งแบบทีโอรีอยู่แล้วอะค่ะ
1: อันเนี้ยอาจจะไม่ต้องเป็นเองเพื่อที่จะได้เรียนรู้เองแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปอเจอมาแล้วเราก็เรียนรู้จากมันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตคือเรื่องของสุขภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเราตอนอายุ16
0: ค่ะ
1: ให้ปอเล่าให้ฟังดีกว่าแล้วตอนนั้นคือเราตรวจเจอ
0: ก้อนเนื้อค่ะก้อนเนื้อที่หน้าอกก็คือเป็นก้อนเนื้อเหมือนเป็นเต้านมส่วนเกินนะคะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะหนูประมาณ15ปีที่เพิ่งย้ายมากรุงเทพก็คือม.4ใช่มั้ยคะแล้วก็ตอนนั้นติดของหวานทานเยอะอยู่ในช่วงที่แบบอวบนิดนึงแล้วก็มีปัญหาเรื่องผิวเรื่องอะไรแพ้น้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องสุขภาพแล้วก็คิดว่าก้อนตรงเนี้ยคือไขมันแล้วว่าตอน
1: ขึ้นอยู่ตรงรักแร้เนี
0: ่ยหรอใช่ค่ะก็คือเหมือนคนเป็นแบบ2ข้างค่ะก
1: ็
0: คือขออนุญาตนะคะตอนที่สมมุติเราพับแบบนี้ใช่มั้ยคะตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบเป็นก้อนตรงนี้ก็คือเหมือนพับแล้วก็เหมือนจะมีรอยพับ2อันก็คือจะเป็นแบบก้อนแล้วก็เวลาคนเรายกช็อกโกแลตปกติจะบุ๋มลงไปแต่ของหนูจะนูนออกมาซึ่งเราอ่ะคิดว่าไขมัน
1: คิดว่าอ้วนแหละ
0: คิดว่าอ้วนแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอแบบความสวยความงามอยาก
1: แต่ว่าจับไปมันนิ่มมากมันจับไปมันเหมือนไขมันบ้างหรือจับไปมันเป็นก้อนเนื้อ
0: ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบกดลงไปแล้วเป็นลิควิดอะค่ะแต่ว่าก็คือเหมือนเรากดปกติแต่แค่มันจะไม่ได้แข็งเท่าแขนเราเพราะนี้มันชิดกับกระดูกเนาะแต่อันนั้นมันเป็นเนื
1: ้
0: อแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอกับคุณแม่เพราะตอนนั้นอยากเริ่มเป็นนางแบบแล้วอยากเริ่มถ่ายแบบเดินแบบแล้วเพราะว่า
1: ฉันจะหนีบแขนแล้วมีก้อนตรงนี้ได้ไง
0: ใช่เราไม่มั่นใจเราไปปรึกษาแบบคลินิกนู่นนี่นั่นแล้วเป็นบุญของหนูคือวันนั้นที่กลับมาจากไปที่คลินิกอะค่ะบวมแล้วก็แดงแล้วก
1: ็มีอาการ
0: ไม่ใช่ค่ะเหมือนรอบเดือนจะมาเพราะว่าเวลาผู้หญิงรอบเดือนจะมาจะมีอาการคัดเต้าใช่มั้ยคะแล้วอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนแบบก้อนเนื้อเต้านมนึงของเราแล้วหุบแขนไม่ได้เลยค่ะพี่ไม่สามารถทําแขนแบบนี้ได้ก็คืออยู่แบบเนี้ยตลอด
1: มันดันหรือมันเจ็บ
0: แล้วก็มันเจ็บค่ะแล้วก็มันดันด้วยเพราะว่ามันบวมแล้วก็แดงถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็บอกคุณแม่ว่าพรุ่งนี้เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลก่อนดีมั้ยเพราะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่ปกติแล้วทำไมอยู่ๆถึงแบบจุกุแลบวมอันเนี้ยมันไม่ใช่แล้วแล้วตอนแรกที่เราคิดว่าเป็นไขมันเนี่ยไขมันไม่มีทางบวมแดงแบบนี้ได้แน่นอนก็เลยไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็อัลตราซาวด์ก็เลยเจอเป็นก้อนเนื้อก็คือข้างซ้าย8เซนข้างขวา10เซนค่ะไดอะมิเตอร์ใช่ค่ะตอนแรกอ่ะอัลตราซาวด์ออกมาเป็น3เซนกับ5เซนก็เลยบอกคุณหมอว่าคุณหมอผ่าตัดแล้วก็แบบหลบๆแผลให้หนูหน่อยนะหนูอยากเป็นนางแบบอยากแบบถ่ายแบบไม่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันเห็น ก็โอเคพอตื่นมาจากห้องผ่าตัดหมอก็เลยบอกว่าหลบแผลไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันผ่าออกมาแล้วมันกลายเป็น8เซนกับ10เซนอะไรเงี้ยแล้วก็พอผ่าออกมาแล้วหมอก็บอกว่าเออมัน8เซนกับ10เซนนะไม่สามารถที่จะแบบหลบได้จริงๆก็คาดไปทั้งแบบช็อกโกแลตเลยแล้วก็ก็เอาเส้นประสาทอะไรออกไปเยอะอยู่ค่ะก็เลยตอนนี้แบบไม่ได้รู้สึกเป็นบีนายค่ะก็คือไม่ได้เป็นมะเร็งเต้าน
1: ม
0: ก็คือเป็นเหมือนก้อนเนื้อหนึ่งของเราใช่ค่ะหนูว่ามันเปลี่ยนมุมมองหนูเยอะนะเพราะว่าตอนที่จะเข้าห้องผ่าตัดแล้วมันแบบเรากลัวมากแล้วเราไม่สามารถที่จะแบบเรียกใครได้เราไม่สามารถที่จะให้คุณแม่เข้ามาด้วยได้แล้วตอนนั้นเราคิดว่าจะเรียกพี่พยาบาลแล้วทำไมจะต้องให้เขามาปลอบเราในเมื่อแบบแม่ก็ไม่ใช่ครอบครัวก็ไม่ใช่เขาก็มีงานของเขาที่ต้องทำมันเลยทำให้เรากล้าที่จะผ่านอะไรด้วยตัวเองแล้วก็กล้าที่จะทำหลายๆอย่างมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเรากลัวว่าถ้าเกิดว่าผ่าแล้วร่างกายไม่ปกติหรือว่าแพ้ยาสลบหรือเกิดข้อผิดพลาดอะไรเพราะเป็นการผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตอะค่ะแล้วเราแบบว่าตุยหรือว่าเกิดปัญหาอะไรเราไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่เราอยากทำได้แล้วอะไรเงี้ยพอหลังจากผ่าตัดเราก็เลยอยากทำอะไรก็ทำเลยเต็มที
1: นั่นเป็นที่มาของโครงการของเราไหมโปรเจกต
0: ์โอบอฟอร์เฮอร์ของโครงการโอบอฟอร์เฮอร์
1: ซึ่งณวันนี้ถ้าถือโอกาสนี้อีกสักครั้งหนึ่งอยากจะพูดอะไรหรือสื่อสารอะไรที่มันเป็นประโยชน์จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากความเป็นโอบอฟอร์เฮอร์ตรงนี
0: ้ก็ตอนเริ่มต้นเนี่ยจุดหมายหลักของโครงการเราก็คือในการสร้าง awareness เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้ในเรื่องของโรคแล้วก็ mindset ที่มีต่อโรคเพราะว่าผู้หญิงหลายๆท่านเนี่ยยังกลัวที่จะไปตรวจมะเร็งเต้านมหนึ่งคือมีความเชื่อว่าสมมติการใช้เมมโมแกรมการฉายรังสีเพื่อตรวจเนี่ยมันจะทำให้เกิดมะเร็งหรือว่าตรวจแล้วจะเจอไม่ตรวจแล้วจะไม่เจอหรือว่า
1: ไม่ตรวจก็ไม่เจอเว้ย
0: ใช่หรือว่าเป็นแล้วจะไม่รักษาละเพราะว่ายังไงเป็นมะเร็งก็คงเท่ากับเสียชีวิตอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเป็น mindset ที่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าด้วย medical development แบบว่าพัฒนาทางการแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรณรงค์ให้ทุกคนน่ะไปเปิดใจแล้วก็ไปตรวจเพราะว่ายิ่งเจอเร็วยิ่งมีโอกาสหายขาดเร็วแล้วก็มีโอกาสที่จะหายจริงๆแล้วก็หนูก็ไปทําโครงการมาทั่วโลกแล้วรู้สึกว่าหมอไทยก็คือไม่ได้แพ้หมอต่างประเทศหลายๆอย่างที่เราไปดูresearch center ของต่างประเทศเราก็รู้ว่าประเทศไทยมีแล้วตอนนี้คือมีการ develop ยาของตัวเองแล้วเพื่อที่จะให้ราคาเข้าถึงง่ายกับผู้คนมากขึ้นมันยังอีกยาวไกลคือถ้าหนูพูดเนี่ยหนูก็จะไม่พูดแฟนตาซีหนูก็จะบอกว่ามันยังอีกยาวไกลกว่าคนจะสามารถเข้าถึงได้ครบทุกคนแล้วก็เข้าถึงได้อย่างแบบ affordable แต่ว่าพวกเราทุกคนกำลัง work towards it อยากให้ทุกคนแบบว่าในระหว่างทางอ่ะเปิดใจว่ามันสามารถรักษาได้แล้วก็เอาตัวเองไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอไปตรวจเช็คอะไรเงี้ยค่ะที่เหลือในเรื่องของการพัฒนาทางการแพทย์การเข้าถึงสาธารณสุขต่างๆก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่สามารถเรียกร้องแล้วก็เปลี่ยนแปลงได
1: ้ในระดับ global ที่เราไปเห็นปัญหามาเราคิดว่าเราเห็นปัญหาอะไรบ้างในมุมของอ่ะโฟกัสตรงส่วนของผู้หญิงก่อนที่เรารู้สึกว่ามันเรื่องนี้เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานะภาพของสิทธิเสรีภาพหรือสุขภาพหรือเรื่องไหนมุมไหนที่เราอยาก
0: ตอนนี้ในเรื่องความก้าวไกลทางการแพทย์เนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหมอไทยเก่งหมอต่างประเทศก็เก่งมีรีเสิร์ชมีทุนรีเสิร์ชมีอะไรหลายๆอย่างมีรีซอร์สให้เข้าถึงมากพอสมควรในสิ่งที่หนูไปเจอมานะคะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่ยังเป็นเพนพอยต์คือสิทธิในการเข้าถึงแล้วก็ความยากง่ายในการเข้าถึงยังมีอีกหลายๆคนที่ตัดสินใจไม่รักษาเพราะว่าอยากเอาเงินที่มีก้อนสุดท้ายเป็นค่าเทอมให้ลูกหรือว่ามีหลายคนที่ไม่ได้รับการรักษาเพราะว่าเคยเป็นรอบนึงแล้วไปอีกรอบนึงหมอบอกว่าถ้าไม่มีเงินเท่านี้หมอไม่รักษาให้หรือไม่สามารถรักษาให้ได้หรือบางคนไม่ได้มีสิทธิแม้กระทั่งในการจะรู้จักโลกนี้ด้วยซ้ำว่าการมีก้อนเนื้อที่เต้านมต้องทำยังไงการคลำเจออะไรผิดปกติต้องทำยังไงหรือ ในบางประเทศเนี่ยอย่างเพิ่งไปทําที่อินเดียมาใช่มั้ยคะเค้าก็บอกว่าหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ไปหาหมอเพราะรู้สึกว่ามันจะทําให้สามีหรือครอบครัวรู้สึกอับอายที่ภรรยามีโรคแล้วเป็นคนผิดปกติหรือว่าถูกแบบว่าความพีทริอาร์คีกดทับหรือว่าสังคมกดทับไม่กล้าที่จะออกไปรักษาตัวเองหรือจะต้องไฟท์เพื่ออย่างอื่นในชีวิตจนเฮลท์ของตัวเองเป็น priority สุดท้ายมันก็คือสิทธิ์ที่จะเข้าถึงแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ทำให้คนเนี่ยไม่ถึงกับการรักษากับเรื่องของpublic health
1: ครับจริงๆประเทศไทย
0: ก็
1: ถือว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะพี่อย่างคิดว่าก็ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: นะครับก็หวังว่าเขาจะสามารถบริหารจัดการเรื่องของงบประมาณกันได้ที่เราจะเห็นมันก็จะเป็นเรื่องตรงนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องหลังบ้านที่ผมคิดว่าก็หวังว่าจะจัดการเรื่องของพูดตรงๆปัญหาสารพัดคอร์รัปชันปัญหาอะไรกันต่างๆน
0: ี
1: ้ให้มันโปร่งใสแล้วยั่งยืนแต่ในส่วนของการเข้าถึงของประเทศไทยมันไม่ร้อยหรอกแต่มันดีขึ้น
0: ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็พยายามคือหนูก็คิดว่ามันเป็นคอลเลกทีฟนึงมันต้องหลายๆฝ่ายช่วยกันเพราะว่าเราจะไปบอกว่าให้คนนึงเปลี่ยนอะไรทุกอย่างภายในวันเดียวหนูเชื่อว่ามันไม่สามารถทําได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่ดีมันซิสเต็มาติกมันต้องลือต้องค่อยๆขยับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราก็เกือบจะเรียกว่าใกล้เคียงกับคําว่าเพอร์เฟคอ่ะณวันนี้ไม่ต้องเกินไม่ต้องเกินสาธุด้วยอย่างเงี้ยทำให
0: ้ไม่นะพี่อ่าน
1: รู้เหรอพี่ถามอะไรนี่ทิ้งตอบก่อนพี่ทีเลย
0: หมายถึงว่าไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้น
1: เอาเป็นอันว่าเอาเท่าที่เห็น
0: ภาพรวม
1: ภาพรวมอย่างเงี้ยพี่ถึงใช้คำว่าใกล้เคียงไงพี่ว่าเพอร์เฟคไม่มีจริงในโลกหรอกมันก็ใกล้เคียงกับว่าเพอร์เฟค
0: โอเคไม่มั่นเน
1: า
0: ะ
1: มันทำให้เราแบบรู้สึกว่าความรักทำให
0: ้เป็น
1: เหมือนแบบมีคนที่จะเข้ามาเขาเกรงไหมว่าแบบจะมายืนอยู่ข้างโอปอสุชาตาใช่เนาะแกเขา Miss World นะแกเคยฟัง Mindset ของเขาหรือเปล่าแกเคยเห็นเขาเติบโตไปอย่างคือนึกออกไหมมันแบบมีความเนี้ยไปหมดเงี้ย
0: ผู้ชายเขาไม่ได้คิดอะไรแบบนี้นะ
1: ไม่รู้เพราะ
0: หน
1: ู
0: ไม่ค่อยเข้าใจ Mindset ของผู้ชายหนูรู้สึก
1: มีความเรารู้สึกว่าผู้ชายไม่กล้าจีบไหม
0: รู้สึกแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราแบบโอ้ my god perfectแบบนั้นแต่คิดว่าน่าจะพอหนูก็นิ่งๆด้วยค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าใครที่หนูไม่ได้แบบคือพี่ๆเขาจะเห็นว่าใครที่เราสนิทหรือที่บ้านแบบเนี้ยสนิทหรือว่าใกล้กับเราเราก็จะมีความแบบเปิดมากในระดับนึงแต่ยิ่งถ้าพอเป็นผู้ชายแล้วเนี่ยถ้ามันถ้าไม่หนูก็แบบถ้าเอหนูก็จะมีความแบบนิดนึงละเขาก็คงจะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยโซจัดจี้หรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะดูเข้าถึงยากอาจจะด้วยแบบดูก็ไม่ได้เท่าอายุอาจจะดูแบบแก่กว่าอายุนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนั้นพี่ไม่รู้สึกอ่ะอันนี้ดีกว่าถามว่ามุมมองความรักของเราชอบจังเลยอยากมีแฟนมาโหยหาการแบบการมีความรักชอบอยู่ในโหมดของโลกสีชมพูหรือเปล่าไม่อ่ะจริงๆหนูชอบอยู่คนเดียวหรือเราเป็นยังไงณวันนี
0: ้ณวันนี้ไม่มีเวลาณวันนี้ไม่
1: มีเวลาไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกนะเข้าใจป่ะบางคนไม่มีเวลาเหมือนแบบไม่มีเวลาแต่ไม่ได้แปลว่าบอกกอดหมอแล้วบอกอะไรเงี้ย
0: พอรู้ว่าตัวเองไม่มีเวลาก็เลยไม่อยากค่ะรู้สึกว่าไม่อยากเอาเวลายังไม่อยากเอาเวลาตัวเองไปแบ่งให้ใครแบบว่าอาจจะเพราะว่าเพิ่งได้ช่วงที่ดำรงตำแหน่งเพิ่งได้แบบว่ากลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาดูแลตัวเองกับเริ่มได้โตขึ้นได้ใช้ชีวิตเองได้แบบว่าพาตัวเองไปทําอะไรจากที่แบบทําแต่งานไม่มีเวลาคือเหมือนได้กับการดูแลจากคุณพ่อคุณแม่ถึงจุดที่เราแบบลีโก้จุดที่เขาเริ่มปล่อยเราละเราดันเอาตัวเองไปผูกกับงานผูกกับนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้เราเริ่มได้ใช้ชีวิตเราเริ่มได้ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้ทํางานกลับมาทํางานเต็มที่รู้สึกว่าไม่มีเวลาขนาดนั้นก็เลยยังไม่ได้อยากไม่ได้มองหาแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้น
1: เคยอกหักมั้ย
0: เคยค่ะ
1: พังมั้ยพังตอนอกหักเราพังแบบไหนอะฟังเพลงเศร้าฟัง Green Wave ฟังพี่อ้อยพี่ชอดหรือร้องไห้หรือแบบไม่อะฉันยังนั่งอยู่สวยๆ ไขว้ขากับมงกุฎของฉันอยู
0: ่คือหนูจะเป็นคนที่ถ้าไม่ได้พร้อมที่จะเดินออกมาจากอะไรสักอย่างอ่ะจะทําตัวเองให้พร้อมก่อนอย่างน้อยต้องพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าเราต้องเดินออกมาแบบเข้มแข็ง
1: แปลว่าอะไร
0: เราจะไม่เดินออกมาอันนี้คือเป็น relationship ทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่แค่แบบความรักแบบแฟนนะถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเข้มแข็งหรือทําตัวเองให้พร้อมที่จะเดินออกมาจากอะไรสักอย่างในชีวิตเนี่ยเราจะพยายามไม่เดินออกมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราออกมาแล้วเราอ่อนแอมันจะดึงเรากลับไปหาอะไรที่เราคุ้นเคยแล้วก็สบายใจแล้วก็มันจะทําให้เกิดการวนลูปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําใจตัวเองให้แบบพร้อมในระดับนึงก่อนแล้วค่อยเดินออกมาแต่คนจะมองว่าเราแบบโหดร้ายมากพอเราจะแบบ
1: หักดิบเลย
0: ใช่
1: เนี่ยที่พี่จะถามคือเราอยู่รายล้อมด้วยพลังบวกมากมายพลังแบบอินสไปร์มากมายเลย
0: ใช่
1: อะไรที่ทําให้โอปอทอครั้งล่าสุด
0: ท้อครั้งล่าสุดท้อครั้งล่าสุดคือรู้สึกว่าศรัทธาเดียวที่เหลืออยู่ถูกพังลง
1: ฟังดูใหญ่เลยเนี่ย
0: เพราะว่าตอนที่ประกวดอะตอนที่ยังไม่ได้ Miss World ใช่ไหมคะคือเป็นช่วงที่เรายังไม่ได้เจอ purpose ในชีวิตของตัวเองยังไม่ได้เจอ value ของตัวเองไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรหนูงงมากตอนนั้นหนูน่าจะแบบ10-20ได้มั้งแล้วมันอยู่ช่วงที่แบบ
1: ประกวดแล้วเหรอตอนนั้นประกวดแล้ว
0: กำลังจะประกวดเวทีในบ้านค่ะก่อนที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วตอนนั้นเรารู้สึกเหมือนทำไมคนต้องการอะไรจากเราเยอะไปหมดเลยทำไมคนจะต้องการให้เราเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ทำแบบนู้นแบบนี้อะไรคือสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วทุกคนเห็นค่าในสิ่งที่เราอยากจะเป็นหรือเห็นค่าเราเพราะเราสามารถเป็นอย่างที่เขาอยากให้เราเป็นได้แล้วตัวเราเองมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอาจจะเป็นตอนนั้นหนูไปถามหมอดูหมอดูบอกว่าดาวเปลี่ยนแล้วก็
1: หมอดูนะจ๊ะ
0: ใช่เพราะว่าม
1: ีเหตุมีผลนะจ๊ะก็ได้ถามหมอดู
0: ค
1: ุ
0: ยเรื่องแบบเลขเรื่องเบอร์เรื่องอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วหนูบอกว่าช่วงนี้หนูไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทําไมอ่ะมันอาจจะฟังดูแรงใช่มั้ยคะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นแบบซิวไซโดหรือว่าอะไรนะคะแต่แค่รู้สึกว่าแบบล่องลอยจนมีที่ยึดมั่นอย่างนึงก็คือการประกวดกลายเป็นตัวแทนประเทศไทยได้มงใหญ่ทําการกุศลแล้วก็รู้สึกว่าเกิดมาไหนๆก็แบบหน้าตาก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่แล้วก็มีทีมแล้วมีแบบพี่ๆแล้วมีโอกาสมีประตูในการประกวดแล้วเพราะว่าตอนหนูประกวดไปแล้วรอบหนึ่งแต่ได้ท็อป5ของไทยค่ะก็เลยแบบอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราจะยึดเหนี่ยวเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของเราจนเราเป็นตัวแทนประเทศไทยปุ๊บแล้วเราพบเจอกับความผิดหวังที่มันไม่เหมือนกับที่เราคิดเอาไว้แล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันเป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้สิ่งที่เราเคยศรัทธาไว้ว่ามันเป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นแบบนี
1: ้
0: มันก็เลยรู้สึกเหมือนความศรัทธาเดียวที่เรามีอยู่ที่จะยึดไว้ว่าแบบฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฉันมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้ฉันมีชีวิตต่อเพื่อสิ่งนี้แบบโดนครัชด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าแบบอยู่เล่นกับศรัทธาของคนขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ท้อไปช่วงนึงค่ะใช่จนได้มา Miss World นั่นแหละก็เลยแบบว่าโอเคลองดูก็เลยพูดตอนอำลาว่า Miss World restore faith in my life in so many aspects แบบในชีวิตเราเองพอบทสรุปสุดท้ายที่เราอำลาแล้วว่ามันไม่ใช่การที่เราไปให้ความหวังคนอื่นแล้วว่ามันคือสิ่งนี้มันกลับมาให้ความหวังเราเองว่าหลังจากเนี้ยเราจะไม่ question แล้วว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรหรือเราจะมีชีวิตต่อไปเพื่ออะไรเพราะว่าเรารู้แล้วว่าอย่างน้อยการที่เรามีชีวิตอยู่อะไปแบบช่วยสมมุติไปแจกไอติมกับคุณหมอกิจที่ทํางานด้วยที่ศูนย์มะเร็งเศรษฐกิจเนี่ยก็ทําอะไรสักอย่างเพื่อใครบางคนแล้วอะ
1: ให้ฝากสําหรับหลายๆคนที่ติดตามอยู
0: ่ค่ะ
1: ซึ่งพี่อย่างคิดว่าคิดได้บ้างคิดไม่ได้บ้างคิดได้เป็นบางวันซึ่งเป็นเรื่องปกติด้วย
0: ปกติบางวันหนูก็งง
1: ใช่แล้วก็มีมงบ้างไม่มีมงบ้างหามงเจอบ้างหามงไม่เจอบ้างหาเพอร์เพสเจอบ้างหาไม่เจอบ้างถ้าจะให้ฝากว่า สิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบอยากพูดอยากบอกอยากเป็นกำลังใจอยากเป็นแสงอยากเป็นอินสปิเรชันอยากพูดเรื่องอะไร
0: พอพี่อ่านพูดว่ามีเจอมีมองบ้างไม่มีมองบ้างเจอบ้างไม่เจอบ้างแล้วหนูอำลาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือหนูไม่มีมงกุฎของตัวเองแล้วเนาะเพราะว่าเราส่งต่อแต่สิ่งที่เรารู้สึกคือสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรามีอยู่ในหัวทุกอย่างวันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมงกุฎเลยแบบว่ามันอาจจะเป็นเส้นทางมากกว่าที่ทําให้เราได้ตกผลึกอะไรพวกนี้ซึ่งทุกคนก็มีเส้นทางของตัวเองไม่ได้หมายความว่าทุกคนมาใส่มงมิซัวเหมือนหนูแล้วทุกคนจะคิดเหมือนหนูมีพอยต์ในชีวิตเหมือนหนูแบบทุกอย่างมันต่างกันแม้กระทั่งมิสเวิลด์ในแต่ละปียังเพิ่งคุยกันเลยว่า experience ของแต่ละคนต่างกันมากสิ่งที่ได้เรียนรู้ต่างกันมากเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้อยู่ที่มงกุฎแต่มันอยู่ที่เส้นทางชีวิตที่เราเลือกแล้วสิ่งที่เราเทคจากมันหมายความว่าทุกคนน่ะสามารถที่จะมี purpose มี value มีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองได้regardless of การเป็นนางงามการมีมงกุฎการมีไทเทิลแต่เหมือนมันพูดยากมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนอยู่จะต้องเลือกอะไรสักอย่างเลือกการเดินทางอะไรสักอย่างแล้วมองว่าเราสามารถเอาอะไรจากมันได้แบบเราสามารถตกผลึกอะไรจากมันได้เราสามารถเจอตัวเองในเวอร์ชั่นไหนได้บ้างบนเส้นทางนี้ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูได้ทำจากโอกาสที่หนูมีในการเป็นเส้นทางนางงามก็อยากฝากว่าค่อยๆแบบ take your time สำหรับคนที่กำลังตามหา purpose ตามหา value ไม่หนูจะพูดตลอดว่ามันไม่ง่ายหนูแค่โชคดีที่ได้เจออะไรแบบนี้ตอนอายุเท่านี้ตอนอายุ22แต่หนูเชื่อว่าอีก5ปี10ปีผ่านไปมันก็เปลี่ยนสมมติเอาหนูออกอีกนะอีก10ปีเผื่อได้มาบอกว่า purpose ในชีวิตมันเปลี่ยนไป
1: พี่ไม่รู้พี่ยังนั่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะถ้าสมมติว่าวันนั้นเกิดยังมีคำ inspire พี่ว่าก็เก๋อยู่พี่ก็จะถามคำถามนี้ละกัน
0: ไม่หนูชอบเหมือนชอบคุยอะไรแบบนี้แล้วหนูเชื่อว่าเดี๋ยวหนูไปทำวงการบันเทิงสมมติหนูไปเป็นนักแสดงไปเป็นนักร้องหนูก็อาจจะเจอ point อื่นที่มันเป็นเพลแล้วเราเอามาเป็นแรงต่อแล้วหนูไปเป็นนักการทูตหนูก็จะเจออะไรอีกเพราะฉะนั้นคือทุกคนจะมีแบบหลายๆเจอร์นี่ในชีวิตนะคะคืออยู่ที่คนกล้าที่จะแบบอ่ะขึ้นไปบนถนนเส้นนั้นแล้วก็แบบ on the highway แล้วก็สุดท้ายก็มาดูกันว่าเป็นยังไง
1: เมล็ดพันธุ์แต่ละเมล็ดพันธุ์มันก็ต้องอยู่ในภูมิประเทศดินภูมิสภาพของภูมิอากาศภูมิประเทศสูงต่ำบนภูเขาดินลุ่มดินเหนียวดินร่วนปนสะแต่ละชนิดคุณหาที่มันทําให้คุณเติบโตในแบบของคุณได้ก็แค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้มาเดินมาที่เวทีนางงามบอกว่ายังตัดสินกันที่สวยอยู่อีกเหรอนี่เวทีนางงามเธออย่าสับสนก็แค่นั้นเองครับหาที่ของคุณให้เจอถ้าเรารู้คุณค่าของเราเราก็ไปที่ที่เขาเห็นคุณค่า
0: ใช่ใช่หนูเคยพูดอยู่ว่าแบบสมมติดอกกุหลาบกับดอกทานตะวันมันก็โตในดินที่ไม่เหมือนกันเราต้องเลือกดินที่เราโตแล้วแบบสวยงาม
1: ก็สวยคนละแบบ
0: ก็ใช่แล้วก็ที่คนเห็นเนาะคุณค่าของเราเพราะว่าหนูก็เคยมีคนที่แบบมองว่าหนูไม่สวยแต่ว่าหนูก็รู้ว่ามันก็ยังมีคนที่มองว่าหนูสวยไม่ได้สวยที่หน้าตาหนูจะไปเลือกอยู่ในที่ที่คนมองว่าหนูไม่ได้สวยที่หน้าตาเพราะมันมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี
1: ้ยส่วนใครจะมองว่าหนูไม่สวยพี่อ่านก็ไม่หล่อพี่ก็จะตอบแค่ว่าไม่มีเทสเลยล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นหมดเวลากันแล้วนะครับ Club Inspire Day คุยกันสบายๆหวังว่าจะมีโอกาสได้อัปเดตกันเรื่อยๆนะคะรอติดตามในทุกๆแชปเตอร์ของโอปอต่อเนื่องเลยชวนแน่นอนครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนี่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงครับประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีเจอกันแบบนี้ครับทุกวันพุธนะฮะ3 ทุ่มที่ Green Wave รวมถึงทุกช่องทางออนไลน์ของเราด้วย YouTube Atime นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Atime ฝั่งฟินวันนี้ขอบคุณโอปอสุชาตาครั้งนึงนะครับ Thank you
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: Club
4: Inspire Day
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุดรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
6: วันเกิด Green Wave ของเราปีนี้ครบรอบ35ปีแล้วนะคะแอบเมานิดนึงปีนี้เนี่ยพวกเราดีเจคุยกันว่าวันเกิดทั้งทีอยากได้ของขวัญเหมือนกันนะแต่ขอเป็นของขวัญให้กับน้องๆนะคะในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมแทนพวกเราเลยใครกำลังคิดว่าจะเลือกอะไรดีก็มีทั้งของเล่นเสริมพัฒนาการค่ะนมเสื้อผ้าเด็กรองเท้าหรือว่าผ้าเช็ดตัวเลือกมาอย่างละนิดอย่างละชิ้นก็มีความหมายแล้วหรือถ้าไม่สะดวกเตรียมของขวัญก็ร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถือของขวัญมาเจอกันในงานนี้เลย Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะมีทั้งเคลียร์และสาวสาวๆพร้อมโมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆด้วยวันเกิด Green Wave ปีนี้มาช่วยกันเปลี่ยนคำว่าสุขสันต์วันเกิดให้กลายเป็นสุขสันต์ที่ได้ให้ไปด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
4: เดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
7: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
8: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
9: เมื่อสองวงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
10: Cover Night Live
9: ETC The Parkinsonการันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
5: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
11: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
12: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
11: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
13: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
14: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: งานตอนเนี้ย
16: แค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี
15: ้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันเนี้ยหลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักพักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
17: Happy Birthday
18: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
6: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
10: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
14: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
10: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
19: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
20: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานไทยและนานาชาติรวม10องค์กรจัดเวทีนานาชาติว่าด้วยการเงินสีเขียวเพื่อเมืองที่ยั่งยืนภายในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้กว่า30ท่านผ่านเวทีเสวนากว่า7ช่วงครอบคลุมประเด็นตั้งแต่การเงินเพื่อเมืองฟองน้ำนวัตกรรมออกแบบเมืองไปจนถึงบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศงานนี้จัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของเมืองทั้งน้ำท่วมอากาศร้อนจัดและภาวะขาดแคลนน้ำแม้ไทยจะมีแนวคิดออกแบบเมืองที่ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ยังขาดก็คือกลไกทางการเงินที่ทำให้แนวคิดเกิดขึ้นจริงในช่วงท้ายของงานคือ research platform ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลากหลายคณะทั้งวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้ทำงานแบบบูรณาการข้ามศาสตร์กำหนด research roadmap ร่วมกันจับคู่โจทย์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมและช่วยประสานยื่นขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกปัจจุบันจุฬามีรีเสิร์ชแพลตฟอร์ม9ด้านครอบคลุมตั้งแต่ด้านอาหารและเกษตรสุขภาพไปจนถึงสิ่งแวดล้อมค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
19: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ก่อนนี้เราจะได้ยินศิลปินไทยของเรารุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับทำเพลงสไตล์ของโซเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมมาถึงเจนนี้นะครับผมเอาสไตล์ของแจ๊สกับฮิปฮอปมารวมกันบ้างนี่คือบายจากเจเลอร์ก่อนหน้านี้ก็ดนตรีเก๋เหมือนกันนะครับงานจากเป๊กผลิตโชว์ซิงเกิลที่มีชื่อว่า I Have Got You นะครับผมมีที่รักของใครสักคนจากเต้วิศรัตแล้วก็ใจฉันเป็นของเธอจากบอยพีซเมเกอร์ด้วยนะครับ4:25 PMรับช่วงจากคลับอินสปายมาดูแลกันต่อเนื่องสำหรับเพลงเพราะๆในชั่วโมงนี้กับผมปอนันทชัยนะครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆขอรายชื่อเพลงด้วยครับผู้ฟังครับผมอยากจะฟังเพลงไหนในค่ำคืนของวันพุธที่14ตุลาคมวันนี้แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินต้อนรับทุกๆข้อความนะฮะอยู่กันตั้งแต่4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ำคืนวันพุธนะครับและนี่คืองานจากวิยดาโกมาลกุลนนครกับเพลงที่มีชื่อว่าปล่อยใจฝัน

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: ซึ่งก็จากโพลีแคทกับลมหนาวนั่นเองนะครับผู้ฟังครับลองลุ้นดูว่าปีนี้เราจะได้รับความหนาวเย็นเย็นมากขนาดไหนนะครับผมก็ด้วยสถานการณ์ของเอลนินโยด้วยคุณผู้ฟังนะครับผมแล้วก็คือมีการพยากรณ์อากาศออกมาอีกแล้วนะครับดูกราฟจากเรื่องราวของสภาพอากาศนะครับเราจะไปจบแถวมกราคมกุมภาสำหรับเอลนินโยก็อดซิลล่าเอลนินโยในปีนี้และปีหน้านะครับผมลานินญาต่อเลยครับคุณผู้ฟังครับผมน้ำจะเยอะในช่วงฤดูฝนมากกว่าปกติเลยโอ้โหแต่ละปีนี้เราเจอกับเรื่องราวของสภาพอากาศที่ค่อนข้างสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะอ่ะเดินกันไปทีละวันครับคุณผู้ฟังนะ

0: Mystery Playlist 55 Minutes
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
3: ผู้ฟังครับผมใครที่ตั้งใจจะมาเจอกันในงาน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ในวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับผมเรามีโซนที่นั่งพิเศษเตรียมมาไว้ให้200คนแรกด้วยนะครับผมเตรียมนิ้วเตรียมมือถือแล้วก็ตั้งเวลาไว้เลยนะครับอังคารที่20ตุลาคมนี้เวลา 18:00 นนะครับเราจะเปิดลงทะเบียนพร้อมกันที่เว็บไซต์ Green Wave ที่ atime.live/greenwave นะครับ200คนแรกที่ลงทะเบียนสำเร็จนะครับจะได้รับสิทธิ์โซนที่นั่งพิเศษนะครับในงานได้มานั่งสนุกกันแบบใกล้ชิดทั้งมินิคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วก็กิจกรรมโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เราเตรียมเอาไว้ตลอดงานเลยนะครับผมแต่ว่าใครที่ลงทะเบียนไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่างานนี้เนี่ยใครก็ตามที่อยากจะเข้างานเนี่ยก็สามารถเข้าได้เข้าไปชมได้ปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้นะครับที่3ย่านมิดทาวน์เราเจอกันตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปฮะ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ถามตรงๆที่หมอบอกว่าพออายุเริ่มเยอะร่างกายก็จะสร้างโคคิวเทนน้อยลงแบบนี้ถ้าพี่เป้กินอาหารที่มีโคคิวเทนมันจะไปสร้างโคคิวเทนเติมเข้าเซลล์ได้พอจริงๆเหรอหมอ
1: ตอบตรงๆเลยว่าถ้าจะเติมให้เข้าเซลล์ได้พลังงานเต็มๆอย่างเทียบเท่าตอนวัยรุ่นแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นค่ะพี่เป้เพราะอาหารแต่ละมื้อมีโคเอนไซม์คิวเทนก็จริงจากธรรมชาติแต่ร่างกายต้องเติมวัตถุดิบให้เต็มเพื่อให้ตับได้เอาไปใช้ในการสร้างโคเอนไซม์คิวเทนต่อตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โคเอนไซม์คิวเทนถูกทำลายได้ไวเกินด้วยค่ะพี่เป้
2: อ
1: ๋
2: อเข้าใจละมิน่าล่ะวัยทำงานอย่างเราถึงต้องเน้นทั้งกินดีพักผ่อนดีแล้วก็มองหาตัวเสริมนะครับให้ถูกจุด พี่เป้เก็ตละ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจมีโอกาสน้ำตาตกในเป็นหย่อมๆเพราะความรู้สึกถ้าไม่พูดออกไปใครก็พยากรณ์ไม่ได้ปัญหาใจที่ไม่พูดตรงๆคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอปเอทามฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
7: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ให้แก่ศาสตราจารย์โรเบิร์ตฮอลและศาสตราจารย์ไมเคิลวูดฟอร์ดนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันจากผลงานวางรากฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาคสำหรับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคคณะกรรมการระบุนะคะว่าผลงานของทั้งสองช่วยพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจที่รัฐบาลและธนาคารกลางสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเพื่อบรรเทาความผันผวนทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมแบบจำลองดังกล่าวยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการรับมือกับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจเช่นวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของการบริโภคภาคครัวเรือนสำหรับรางวัลในปีนี้นะคะมีเงินรางวัลรวม12ล้านโครนาสวีเดนหรือประมาณ40ล้านบาทโดยทั้งสองจะแบ่งเงินรางวัลเท่ากันและมีกำหนดเข้ารับพระราชทานรางวัลที่กรุงสต็อกโฮล์มในวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

ิงเกิลใหม่ล่าสุดจะ Yesterday's นะครับนี่คือที่ที่ปลอดภัยการกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับดนตรีนี่เข้มข้นเลยทีเดียวสำหรับซิงเกิลใหม่นี้นะครับแต่เนื้อหาก็ยังเป็นเนื้อหาที่พูดถึงการหาใครสักคนหนึ่งที่ทำให้หัวใจรู้สึกปลอดภัยและก่อนหน้านี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากอินดิโก้เช่นเดียวกันกับอยากบอกรักรวมถึงทนได้ทุกทีจากตั้มสมประสงค์นั่นเองชั่วโมงที่สองนะครับผมฟังเพลงเพราะๆโดยการต่ออีกหนึ่งชั่วโมงสำหรับค่ำคืนของวันพุธวันนี้นะครับซิงเกิลจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่นไตและก็อะตอมชนะกันกับเพลงนี้กว่าจักรวาล

0: ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: คุณฟังครับวันศุกร์นี้นะครับCover Night Liveของเรานะครับเราจะแจกบัตรแบบยกทีมรางวัลละ4ใบเลยทีเดียวนะครับลงทะเบียนก่อน atime.live/greenwave แล้วก็รอช่วงดีเจที่เรียกสายบอกเลยว่าวันศุกร์นี้มีแจกทุกช่วงเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีๆคุณผู้ฟังแล้วก็ชิงบัตร4ใบ4ที่นั่งกันนะครับผมสำหรับCover Night มีเฉพาะวันศุกร์นี้เท่านั้นมีบรรยากาศจากวงมีนมาให้ฟังกันสำหรับวันนี้นะครับผมเอาเพลงนี้มา cover กับไม่กล้าบอกเธอ

โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวัน
1: แลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ขอบคุณมากๆนะครับผู้สนับสนุนของเราในช่วง Smiley Request ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเป็นซิงเกิลที่คุณผู้ฟังส่งมาขอทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเราฮะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
2: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากฟรีแฮนด์นะครับผู้ฟังครับผมชื่อเพลงว่าถ้าสักวันนั่นเองนะครับผมก็เป็นคำถามครับว่าเรื่องราวดีๆเหล่านั้นที่เคยอยู่ด้วยกันเนี่ยจำได้หรือเปล่าถ้าหากวันนึงได้พบเจอกันอีกครั้งนึงไม่จำเป็นต้องทักทายแค่ได้เห็นรอยยิ้มที่ส่งมาก็เพียงพอเพราะว่ารอยยิ้มนั้นอาจจะเป็นคำตอบว่าอย่างน้อยในเรื่องราวที่ผ่านมาเราก็ได้อยู่ในชีวิตของเธอนั่นเองนะครับผมถ้าสักวันจากฟรีแฮนด์บายบายไปด้วยเพลงนี้แล้วอยู่ต่อกับดีเจพี่แบมได้เลยนะครับผมพรุ่งนี้4ทุ่มเราเจอกันใหม่ที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆวันนี้ปอบ๊ายบายไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์คุณผู้ฟังครับผม

0: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะเล็กต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: Happy Birthday
5: วันเกิด Green Waveไม่ขออะไร
6: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
6: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
5: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะคะ
6: เพิ่มเติมคลิก etime.live/greenwave

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: ครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: เองม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: โดย
5: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะสหภาพยุโรปหรือ EU เตรียมกำหนดเพดานการนำเข้ารถยนต์ไฮบริดไว้ที่ 350,000 คันต่อปีโดยมาตรการจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2569และบังคับใช้เป็นเวลา4ปีก่อนเพิ่มเพดานการนำเข้าขึ้นปีละ 6% ตั้งแต่ปีที่2เป็นต้นไปมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปกป้องอุตสาหกรรมในยุโรปท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสินค้าต้นทุนต่ำจากจีนและการขาดดุลการค้าของ EU ที่อยู่ในระดับสูงอย่างไรก็นะคะเอกสารระบุว่าเพดานดังกล่าวจะครอบคลุมรถยนต์ไฮบริดจากทุกประเทศไม่ใช่เฉพาะจีนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการไม่เลือกปฏิบัติขององค์การการค้าโลกโดยโควต้าของจีนจะต้องไม่ต่ำกว่าโควต้าจากแหล่งนำเข้าอื่นขณะเดียวกันผู้นำ EU เตรียมหารือแนวทางรับมือสินค้าจีนที่ได้รับเงินอุดหนุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในภูมิภาคหากมาตรการนี้ได้ผล EU อาจพิจารณานำกลไกป้องกันทางการค้าในลักษณะเดียวกันไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มเติมค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ

ได้ยินเสียงร้องนักร้องนำของ ETC หลายคนสะดุ้งตื่นเลยนะคะเอ๊ะนี่เป็นการส่งสัญญาณว่าเราจะแจกบัตรกันหรือเปล่าผิดหวังมาตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะดีเจปอก็ไม่มีแจกช่วงนี้ก็ซ้ำซ้อนกันไปก็ไม่มีเหมือนกันนะคะอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งคิดว่าเอ๊ะเราสารอในช่วงดึกๆเผื่อว่าคู่แข่งจะน้อยอะไรแบบนี้นะคะให้คุณไปลุ้นกันตั้งแต่ช่วงดีเจพี่เป้เป็นต้นไปแล้วกันนะคะรับรองค่ะว่ามีแจกแน่นอนแล้วก็วันนี้แจกกันหลายช่วงด้วยนะคะติดตามกันได้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตดีๆส่งท้ายปีที่เราไม่มีบัตรขายมีแต่บัตรแจกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ลงทะเบียน atime.live/greenwave ลงทะเบียนกันก่อนแล้วก็รอฟังกติกาจากดีเจที่แจกบัตรกันตลอดทั้งวันนี้ละค่ะเที่ยงคืน13นาทีแล้วนะคะสวัสดีคนนอนดึกทุกคนเลยส่งข้อความเข้ามาทักทายกันตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมงใหม่นะฮะตอนนี้เราก็มีเพลงเพราะอยู่เป็นเพื่อนคนทำงานในช่วงดึกหรืออาจจะกำลังเตรียมตัวเข้านอนนะคะฟังเพลงเพราะไปด้วยกันจนถึงตี 2 อยู่กับ DJ แบมที่ Green Wave ค่ะ

0: เบรกแรกในช่วงเริ่มต้นนะคะเอาเพลงที่ฟังแล้วแบบยิ้มยิ้มมีความสุขนะคะสำหรับคนที่กำลังอินเลิฟกันอยู่ก็น่าจะสมหวังกันไปส่วนเพลงแบบอกหักนะคะประเภทปวดตับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วกันนะคะเบรกหน้าน่าจะได้ฟังค่ะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
5: แชมเปี้ยน Happy Birthday
6: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
7: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
6: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
7: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
6: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
7: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/in wave
5: smiley request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: พลงที่มาเป็นรีเควสต์แรกเลยนะคะในคืนนี้งานจากนนทนนค่ะและนี่คือรักแรกที่คุณขอฟังไว้นะคะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ต่อเลยแล้วกันนะคะสวัสดีพี่แบมค่ะเพื่อนคนนอนดึกขอเพลงของไอซ์สรัญญูเปิดให้ได้นะคะขอบคุณมากเลยจัดไปค่ะ

0: คืนนี้ฟัง original version ไปก่อนละกันนะคะไอสรัญญูกับแพ้แล้วผ่านเห็นว่าล่าสุดเนี่ยเชิญน้ององศาธีทัศน์นะคะมาร่วม featuring ด้วยสำหรับซิงเกิลนี้ในปี2026นะรอน้องไอส่งมาให้กรีนเวฟเปิดนะคะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
0: เดี๋ยวนี้นะคะในสังคมออนไลน์เนี่ยเขาจะมีแบบประโยคมีวลีมีคำยอดนิยมมากมายเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับเพลงใหม่ของซีซั่น5เนี่ยล่ะค่ะเขาก็หยิบเอาคำเหล่านั้นมาร้อยเรียงอย่างเช่นประเด็นเรื่องของการคลองตัวเป็นโสดการคิดถึงคนเก่าสะท้อนภาวะอารมณ์ของคนที่ไม่สามารถจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ได้ทั้งที่มีคนเข้ามาในชีวิตมากหน้าหลายตาเหลือเกินนะคะแต่ยังรอคอยที่จะรักเพียงแค่คนเดิมคนนั้นแหละค่ะนี่คือซิงเกิลล่าสุดจากซีซั่น5นะคะที่ได้ไมราบมาร่วมร้องแล้วก็มาแต่งท่อนแร็ปด้วยร้อยคนทักรักคนเก่า

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบท่องโซเชียลนะคะก็คงจะได้ยินหรือว่าได้อ่านประโยคหรือว่าลีที่เขาชอบจะพิมพ์กันบ่อยๆนะคนไทยเป็นอะไรกับคนเก่าเลยแบบนี้นะหรือว่าโสดด้วยความสามารถนะคะนี่คือซิงเกิลล่าสุดจากซีซั่น5ค่ะ100คนทักรักคนเก่า

0: ีคนบอกว่ายังไม่อยากตับพังนะคะขอฟังเพลงที่มันรู้สึกดีไปก่อนแล้วกันอย่างน้อยมีจังหวะอะไรแบบนี้นะคะก็ใส่ให้เพิ่มเติมนะคะสำหรับเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนี่คือ Free Hand กับขาดความอบอุ่นค่ะ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
0: เวลาที่เราไปดูคอนเสิร์ตกับคนรู้ใจ2คนเนี่ยมันก็จะได้ฟิลแบบอบอุ่นหวานๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูกันแบบยกทีมยกแก๊งเพื่อนสนิทไปกันแบบเยอะๆเลยบอกได้เลยว่าความสนุกมันก็ยิ่งทวีคูณไปแบบหลายเท่าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย Green Wave เราก็จัดให้ค่ะวันศุกร์นี้นะคะเตรียมแท็กทีมชวนเพื่อนมาลุ้นบัตร Cover Night Live กันแบบไปกันเป็นแก๊งไปกันเป็นกลุ่มแบบนี้ให้ถึงรางวัลละ4ใบเลยนะคะไปลงทะเบียนกันก่อน atime.live/greenwave ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนั่งฟัง Green Wave ชิลๆแล้วก็รอ DJ ค่ะจะให้กดโทรศัพท์เข้ามาหรือจะให้ส่งเป็นข้อความนะคะยังไงก็ลุ้นกันได้ค่ะทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์02-665-8377รวมไปถึงทางแอปเอทางฟังฟินด้วยใครที่ได้พูดคุยหน้าไมค์หรือว่ามีชื่อประกาศออกไปก็แน่นอนว่ารับบัตรดูคอนเสิร์ตในคราวนี้ไปเลย4ที่นั่งต่อ1ช่วงดีเจกิจกรรมพิเศษแบบนี้มีเฉพาะวันศุกร์นี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมรวมแก๊งของคุณเอาไว้ให้พร้อมแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้ทาง Green Wave 106.5 FM นี่ล่ะค่ะ

0: ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิวา
1: คุณฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแล้วเนี่ยนอกจากเราจะเลือกของอร่อยแล้วเนี่ยเรายังเลือกกินแบบดีต่อโลกได้ด้วยนะคะวันศุกร์นี้16ตุลาคมจะเป็นวันที่ตรงกับวันอาหารโลกค่ะกรีนเวฟอยากจะชวนทุกคนมาบอกต่อนะคะบอกต่อ1นิสัยของคุณว่ากินยังไงให้รักโลกคือเป็นเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันก็มาร่วมแชร์กันได้นะคะทาง Facebook กรีนเวฟแล้วก็ในรายการ Green Morning Show ค่ะเราจะให้คุณผู้ฟังได้ลุ้นรับ Lineman Voucher นะคะมูลค่า 1,000 บาทลองคิดคำตอบเอาไว้ในใจก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มาร่วมสนุกกับ Green Wave ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ยังไงคอยติดตามนะคะมีแจกกันทั้งทาง Facebook แล้วก็มีร่วมสนุกกันหน้าไมค์ด้วยนะคะคอยติดตามกันได้ในแต่ละช่วง DJ ค่ะ
0: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
4: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกใช้เงินสนับสนุนทางการเมืองไปแล้วประมาณ366ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 12,000 ล้านบาทในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในมีเป้าหมายช่วยพรรครีพับลิกันรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสรายงานระบุนะคะว่านับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามัสก์บริจาคเงินอย่างน้อย276ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 9,200 ล้านบาทให้กับกองทุนสนับสนุนผู้สมัครและกลุ่มการเมืองของรีพับลิกันรวมถึงซูเปอร์แพ็คของเขาเองที่ชื่อว่าอเมริกาแพ็คเฉพาะเงินบริจาคในไตรมาสที่3มีเงิน158ล้านดอลลาร์สหรัฐสนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกและอีก20ล้านดอลลาร์สหรัฐสนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขณะที่พรรคเดโมแครตมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการชิงเสียงข้างมากกลับคืนมาโดยข้อมูลเงินบริจาคเพิ่มเติมจะทยอยเปิดเผยหลังกลุ่มการเมืองยื่นรายงานการใช้จ่ายตามกำหนดในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Up
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆชอบง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

0: จ็บปวดกันไปเป็นแถบๆเลยนะคะแต่ละเพลงนั้นแหมโดนใจเหลือเกินอย่างที่คุณบอกไว้นะคะขอเพลงแบบดิบๆดาร์กๆก็มีทั้งดาร์กทั้งเทามีทั้งมุมมองที่เราได้ฟังจากเพลงเพราะต่างๆที่จัดให้ในชั่วโมงนี้นะคะอาจจะไปตรงใจหรือว่าตรงกับประสบการณ์ของใครหลายๆคนด้วย DJ Playlist นะคะอยู่กับ DJ Bam ที่ Green Wave ในชั่วโมงที่2ค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินนกที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วย Extra Salmon Oil และ

Request. โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Rigaros อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigaros ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: อยากถามคุณผู้ฟังกรีนเวฟนะคะว่าวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ว่างไหมคะถ้าว่างเรามาฉลองวันเกิดครบรอบ35ปีของกรีนเวฟด้วยกันนะคะอยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวงานนี้แล้วก็หยิบเอาของขวัญคนละชิ้น2ชิ้นมามอบให้กับเด็กๆในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมด้วยนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะมาเจอกับพวกเราแล้วก็มีการแสดงน่ารักน่ารักจากพวกเขาให้เราได้ดูกันด้วยรวมไปถึงมินิคอนเสิร์ตจากเคลียร์แล้วก็สาวสาวค่ะใครอยากจะเตรียมของขวัญมาให้น้องๆเนี่ยนะคะก็มีทั้งผ้าเช็ดตัวก็ได้รองเท้าเด็กเสื้อผ้าเด็กก็ได้หรือจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนะคะนมผงสูตร1สูตร2ก็เอามาให้ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะเตรียมของขวัญก็สามารถจะมาร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันในวันเกิดของ Green Wave ปีนี้นะคะ15พฤศจิกายนวันอาทิตย์ค่ะน่าจะว่างกันแหละเราเจอกันได้ตั้งแต่บ่ายโมงตรงเป็นต้นไปที่3ย่านมิดทาวน์นะคะ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: ช่วงนี้อากาศในบ้านเราหลายพื้นที่เรียกว่ามีอากาศเย็นนำไปแล้วกรุงเทพมหานครยังมีฝนตกปรอยๆลงมาบ้างนะคะในบางช่วงเวลาช่วงค่ำที่ผ่านมาหลายๆคนก็อาจจะเปียกฝนกันไปช่วงนี้ยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีๆแล้วก็มีเพลงเพราะที่ Green Wave อยู่เป็นเพื่อนกันทำให้สบายใจมากยิ่งขึ้นเจอกันวันพรุ่งนี้เที่ยงคืนจนถึงตีสองวันส่งท้ายสัปดาห์อ๋อเดี๋ยวช่วงตีห้ามาเปิดเพลงเพราะให้ฟังแล้วกันนะคะยาวๆจนถึง7โมงเช้าค่ะ
3: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
4: Cover Night Live
3: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
5: คนดูใจแมวคาริวา
3: Green Update
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าและการท่องเที่ยวหวงเหลียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหวงเหลียนประเทศเวียดนามปล่อยสัตว์ป่าจำนวน46ตัวจาก10สายพันธุ์กลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ที่ได้รับการปล่อยครั้งนี้ได้แก่ลิงแสมหลายชนิดลอริสเต่าหัวโตงูเหลือมจิ้งจกมอนิเตอร์นกคู่สีน้ำตาลและโดยก่อนปล่อยเจ้าหน้าที่ดูแลฟื้นฟูและตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์ไม่มีโรคติดต่อไม่มีบาดแผลถาวรและสามารถหาอาหารกับป้องกันตัวเองในป่าได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังร่วมกันสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดโดยเน้นพื้นที่ป่าที่มีแหล่งน้ำและอาหารอุดมสมบูรณ์มีที่หลบภัยและอยู่ห่างจากชุมชนกับพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ปล่อยสัตว์ยังอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยติดตามและคุ้มครองสัตว์หลังกลับคืนสู่ธรรมชาติถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการอนุรักษ์ป่าและรักษาระบบนิเวศของเวียดนามค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
5: Green Update
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

การเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรีแอสเซท.com

0: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่ว่านอกจากตาแล้วเนี่ยก็หัวใจของเรานี่แหละที่ทำงานหนักมากๆ
0: จริงที่สุดค่ะพี่อ้อยหัวใจเราเต้นวันละเป็นแสนครั้งสูบฉีดเลือดเป็นวันละพันๆลิตรไม่เคยพักเลยค่ะซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจเองก็ต้องการพลังงานที่สูงมากนะคะแล้วตัวเขาก็ยังต้องใช้ตัวขับเคลื่อนหลักคือโคเอนไซม์คิวเทนที่จะคอยทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่ให้หัวใจมีแรงบีบตัวสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ฟังแล้วเจ้าโคคิวเทนเนี่ยก็ดูรักหัวใจเรามากกว่าตัวเราเองอีกนะคะเนี่ย
0: ใช่เลยค่ะพี่อ้อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้หัวใจของเราเหนื่อยล้าต้องหมั่นดูแลเขาด้วยนะคะง่ายที่สุดคือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่มีไขมันดีนอนหลับให้เพียงพอเท่านี้เลยละค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทนพลัสบีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
1: ติดตามกรีนนิวส์กับดิฉันราเพลินธรรมนาวันนะคะบริษัทวีซ่าผู้ให้บริการเครือข่ายชำระเงินระดับโลกเปิดเผยนะคะว่าได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนให้เริ่มเตรียมการจัดตั้งธุรกิจระบบชำระบัญชีบัตรธนาคารภายในประเทศซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่ตลาดชำระเงินขนาดใหญ่ของจีนไรอันแม็กอินเนอร์นีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของวีซ่าระบุว่าบริษัทขอบคุณผู้นำสหรัฐและจีนที่มีส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศพร้อมยืนยันว่าวีซ่ามีส่วนร่วมในระบบการชำระเงินของจีนมานานกว่า40ปีและจะดำเนินขั้นตอนต่างๆตามข้อกำหนดของธนาคารประชาชนจีนเพื่อให้สามารถเริ่มให้บริการได้ก่อนหน้านี้มาสเตอร์การ์ดได้รับอนุมัติให้จัดตั้งธุรกิจลักษณะเดียวกันในจีนเมื่อปี2563ขณะที่บริษัทร่วมทุนของอเมริกันเอ็กเพลสได้รับอนุมัติให้เริ่มให้บริการในเวลาต่อมาความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าได้หารือเรื่องการเข้าสู่ตลาดจีนของวีซ่ากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างการพบกันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามวีซ่ายังต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดก่อนเริ่มให้บริการภายในประเทศจีนได้อย่างเป็นทางการค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เคยได้ยินนิทานเรื่องหนึ่ง

โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23 ตุลาถึง 1 พฤศจิกายน Impact เมืองทองและ

โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงเทศกาลกินเจหลายคนเนี่ยตั้งใจจะอิ่มบุญแต่ดันเจอปัญหาที่กินแล้วมันไม่อยู่ท้องหิวบ่อยเนี่ยสิคะน้องหมอ
2: ถ้าเราสังเกตอาหารเจตามท้องตลาดส่วนใหญ่ค่ะพี่อ้อยเขาจะเป็นแป้งที่มีความมันไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่เผือกทอดผักชุบแป้งทอดพอไม่มีโปรตีนและไฟเบอร์แป้งก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้ากระแสเลือดอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะน้ำตาลพุ่งสูงสมองจึงหลั่งอินซูลินออกมาดึงน้ำตาลอย่างรวดเร็วผลก็คือง่วงนอนกระทันหันแล้วก็หิวง่ายกว่าเดิมค่ะ
1: แล้วแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะ
2: แนะนำว่าเน้นเป็นโปรตีนพืชแบบไม่แปรรูปค่ะเช่นเต้าหู้ก้อนถั่วต้มหรือเห็ดหลากหลายชนิดแล้วระหว่างวันถ้าหิวสลับมาเป็นมันนึ่งเผือกต้มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเหล่านี้จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและทำให้เราอิ่มได้นานขึ้นค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้

การเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรีแอสเซท.com

ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะบริษัทเชลยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานวิพากษ์วิจารณ์แผนรัฐบาลออสเตรเลียที่เตรียมบังคับให้ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG สำรองผลผลิตบางส่วนไว้ใช้ภายในประเทศเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนก๊าซและลดราคาพลังงานรัฐบาลออสเตรเลียเตรียมเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาโดยกำหนดให้ผู้ส่งออกสำรองก๊าซได้สูงสุด 20% ของปริมาณการผลิตตามเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2571อย่างไรก็ตามนะคะประธานเชลออสเตรเลียระบุค่ะว่าแม้บริษัทไม่ได้คัดค้านหลักการสำรองก๊าซไว้ใช้ในประเทศแต่รูปแบบมาตรการปัจจุบันเข้มงวดเกินความจำเป็นและอาจแทรกแซงกลไกตลาดมากเกินไปเชลยังเตือนนะคะว่าการควบคุมดังกล่าวอาจกดราคาก๊าซต่ำเกินควรและเสี่ยงทำให้กลไกตลาดเกิดปัญหาในระยะยาวขณะที่รัฐบาลยืนยันว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานให้กับผู้บริโภคภายในประเทศค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: ปีนี้ Green Wave ครบรอบ35ปีแล้วนะคะก็เลยอยากส่งความสุขกลับไปหาน้องๆบ้างด้วยการชวนทุกคนมาเลือกของขวัญที่น้องๆบูรณาธิเด็กอ่อนในสลัมได้ใช้จริงอาจจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการชิ้นเล็กๆนมผงสูตร1หรือสูตร2เสื้อผ้ารองเท้าเด็กวัย 1-5 ปีหรือผ้าเช็ดตัวเด็กค่ะเพราะสำหรับเราอาจจะเป็นของขวัญ1ชิ้นแต่สำหรับน้องคนหนึ่งมันอาจจะเป็นของชิ้นโปรดที่ทำให้ยิ้มได้ทั้งวันเลยนะคะมาเจอกันวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิดทาวน์ใน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะวันเกิดครั้งนี้มาช่วยกันมอบรอยยิ้มให้กับน้องๆไปด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
4: ิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีครับพวกเราเราฟองครับ
6: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงอ่ะมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นหลับสบายค่ะ
5: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหมสองสามทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับนะความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคู
7: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
5: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
10: Cover Night Live
9: ETC The Parkinsonการันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บาร์ละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
11: คนดูใจแมวคานิวา
2: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
12: ้ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับลดลงค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ
11: Green News
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

สวัสดีคุณผู้ฟัง Green Wave ในเช้าวันใหม่นะคะเช้าวันพฤหัสบดี15ตุลาคมค่ะมาเจอกันเป็นรอบที่2นะคะสำหรับรอบดึกที่เพิ่งผ่านไปตอนนี้รอบใหม่เป็นรอบเช้าตี5ถึง7โมงนะคะมาอยู่ดูแลเพลงเพราะที่นี่ Green Wave กับ DJ Bam พลาดิสายสวัสดิ์ค่ะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: ยังมีคุณผู้ฟังหลายๆคนนะคะที่ยังคงติดอยู่ในบรรยากาศของคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา The Remaster นะคะแล้วก็เป็นคุณผู้ฟัง Green Wave นี่ล่ะค่ะยังคงอยากจะฟังเพลงของศิลปินที่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตในวันนั้นมาฟังเพลงจากศิลปินที่เรียกว่าเป็นดีว่าระดับต้นๆเบอร์ต้นเลยนะคะของบ้านเราพี่ก้อยสรัญญาค่ะ

0: ทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: Great Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอเซนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเลยไม่ต้องพูดเลยอ้าดิ
4: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: Propolis Plus
1: เจ็บคอฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
0: Propolis Plus
1: ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วันเกิดกรีนเวฟไม่ขออะไร
1: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
0: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะครับ
1: เพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกอิมแพคเมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
3: เป็นอีกหนึ่งครั้งของ Cover Night Live ที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะเพราะว่าทั้ง ETC แล้วก็ The Parkinson ถือว่าเป็นวงดนตรีที่ครบเครื่องในเรื่องของซาวด์ดนตรีเสียงร้องการโชว์บนเวทีรับรองว่ากลมกล่อมแล้วก็ประทับใจแน่นอนนะคะใครที่ไม่อยากพลาดความพิเศษนี้มาลุ้นบัตรฟรีกันได้ที่ Green Wave นี่แหละค่ะวันนี้เดี๋ยวติดตามการแจกบัตรกันได้ตั้งแต่ช่วงของ DJ พี่เป้นะคะแต่ยังไงก็อย่าลืมแล้วกันค่ะต้องลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยก่อน atime.live/greenwave นะคะ

ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: มาฝากคุณผู้ฟังสำรวจความรู้สึกของการพยายามลืมความรักครั้งเก่าแต่ก็ไม่อาจสลัดความทรงจำเหล่านั้นออกไปได้ทั้งในความคิดแล้วก็ความฝันนะคะนี่คืองานใหม่จากTillyBirdsค่ะเพลงนี้ชื่อว่าแค่หายไป

ฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: หวังว่าเช้านี้ของทุกคนจะสบายดีนะคะเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเราได้ฟังเพลงเพราะกันแบบยาวๆช่วงเวลาของ DJ Playlist กับ DJ Bam ที่ Green Wave ค่ะ
1: อาหารแมวกินนกที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
2: ทันซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
11: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
12: ดี
13: คุณมีกลิ่นหืนไหม
12: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
11: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
14: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
11: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
14: จากไรทิป
15: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
16: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน
17: พอดแคสต์ใหม่เจาะลึกอินไซต์ชีวิตคนวัยทำงานใต้โต๊ะพอดแคสต์ Work Life United ประเดิม EP 1 Work Life ใน SCG เปิดโต๊ะพูดคุยมุมเรียวๆจากคนทำงาน2เจนขององค์กรในฝันคนไทยทุกรุ่นอย่าง SCG โฮสต์โดย DJ เผือก DJ Art ดูพร้อมกัน19ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย SCG องค์กรแห่งโอกาส
18: ตุลาคมนี้รับแรงบันดาลใจจากคนดังกับเบื้องหลังที่คุณยังไม่รู้
19: Club Inspire Day Club Inspire Day
20: Club Inspire Day
18: ศิลปินยุค90กับโรคร้ายที่ไม่เท่าไหร่หรอกจอยทีสเกิร์ตตำนานมงฟ้าไทยที่พาความฝันไปไกลกว่าแค่นางงามโอปอสุชาตาชนีอินดี้ที่เปลี่ยนเรื่องพังให้ขำดังกว่าเดิมต้นหอมสกุลตลาและสาวเท่หน้าสวยกับความรักที่ไม่มีกรอบเชียร์ที่คำพรดีเจอั๋นภูวนาถเปิดคลับทุกวันพุธ3ทุ่มถึง4ทุ่มที่ Green Wave On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
20: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต

0: Motiva
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร026575757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
0: โปรเจ

0: ตรงๆคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะประเทศในเอเชียรวมถึงไทยอาจเผชิญฤดูหนาวที่อุ่นกว่าค่าเฉลี่ยจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งอาจช่วยลดความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG และถ่านหินได้บางส่วนการคาดการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลด้านพลังงานหลังสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลกระทบต่ออุปทานก๊าซจากตะวันออกกลางและทำให้ราคาซื้อขายLNG ในตลาดจอนพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี2565ศูนย์พยากรณ์อากาศระยะปานกลางแห่งยุโรปคาดว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อาจมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ 1-2 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ขณะที่บางพื้นที่ของจีนอาจอุ่นกว่าค่าเฉลี่ยถึง2องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญเตือนนะคะว่ายังมีโอกาสเกิดช่วงอากาศหนาวจัดระยะสั้นซึ่งอาจทำให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะGreen
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

อยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงที่2นะคะชั่วโมงนี้จัดให้แบบยาวๆช่วงเวลาของ DJ Playlist ค่ะแต่อยากจะบอกสิ่งหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะว่าวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเนี่ยจะเป็นอีก1วันที่ชาว Green Wave ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เขาเรียกกันว่าเป็นวันอาหารโลก World Food Day นะคะ Green Wave เรามีของรางวัลมาแจกให้ถึง30รางวัลด้วยกันนะคะสามารถจะร่วมสนุกกันได้3ช่องทางทั้งหน้าไมค์แล้วก็ทางคอมเมนต์ Facebook Green Wave 1065รวมไปถึงในรายการ Green Morning Show ด้วยคุณผู้ฟังสามารถจะลุ้นรับ Line Man Voucher มูลค่า 1,000 บาทเอาไว้สั่งอาหารเติมความสุขในมื้อพิเศษนะคะใครอยากจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีอย่าลืมติดตาม Green Wave กันเอาไว้ให้ดีๆนะคะวันศุกร์วันพรุ่งนี้มาลุ้นของรางวัลกันได้ทั้งวันเลยค่ะ

0: ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์
0: และ

โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่า

เอียงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: เป็นความทรงจำที่ถูกตะโกนออกมาให้ดังขึ้นจากออริจินอลเวอร์ชันของพี่แอมสวรักษ์ลีลาบุตรนะคะและนี่คือเวอร์ชันล่าสุดจากแบงค์ปรีติค่ะ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: รอฟังเพลงเพราะที่ทำให้คุณยิ้มได้ในเช้าวันใหม่วันนี้นะคะเลือกเพลงที่ชื่อว่ารอวันที่ใจช้ำค่ะเป็นเพลงที่บูมสหรัฐร้องเอาไว้ในซีรีส์ติวเธอที่รักนะคะต้องขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วย

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะธนาคารออมสินนะคะชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบค่ะทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกนะคะได้รับดอกเบี้ยสูงอีกต่างหากเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะคะทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันไมโมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่มีกำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมด้วยนะคะใครที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกดโทรศัพท์ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: คุณผู้ฟังคนไหนตั้งใจจะมาเจอกันในงาน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ในวันที่15พฤศจิกายนนี้ฟังทางนี้เลยนะคะเพราะว่าเรามีที่นั่งโซนพิเศษในงานเตรียมเอาไว้ให้200คนแรกเตรียมนิ้วเตรียมมือถือแล้วก็ตั้งเวลารอกันเอาไว้เลยอังคาร20ตุลาคมนี้ 6:00 น.เป็นต้นไปเราจะเปิดลงทะเบียนพร้อมกันที่เว็บไซต์ของ Green Wave นะคะก็คือ atime.live/greenwave นั่นเอง200คนแรกที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับสิทธิ์นั่งโซนพิเศษภายในงานแล้วก็ได้มานั่งสนุกกันแบบใกล้ๆด้วยทั้งมินิคอนเสิร์ตจากเคลียร์และพี่ๆสาวๆกันพร้อมกิจกรรมแล้วก็โมเมนต์น่ารักๆที่เราเตรียมเอาไว้ให้ตลอดทั้งงานนะคะส่วนใครที่อาจจะลงทะเบียนไม่ทัน200คนแรกเพราะว่างานนี้เนี่ยคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาร่วมงานกันได้ตามปกติเลยมาเจอกันให้ได้นะคะวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้3ย่านมิตรทาวน์เราจัดงานกันตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปส่วนวันอังคาร20ตุลาคมนี้6โมงเย็นอย่าลืมมาลุ้นเป็น200ที่นั่งพิเศษไปด้วยกันค่ะเช้านี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับเพลงเพราะที่ช่วยเลือกเข้ามาก็เติมให้แล้วก็จัดให้แบบยาวๆในช่วงโมงนี้ DJ Playlist กับ DJ Bam นะคะพรุ่งนี้เจอกันรอบเช้าอีก1วันตี 5 ถึง 7 โมงที่ Green Wave ค่ะ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Propolis Plus
2: เจ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: ฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
3: Propolis เมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
4: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
5: Propolis Plus
6: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่ขชาภาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณนาคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในขชาภาพาไปหมู่วันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปหมู่
4: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปหมู่ดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
5: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
5: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
8: ใจคนดูใจแมวคานิวา
7: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
9: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะ Anthropic บริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เปิดเผยผลการทดลองที่ชี้ว่าโมเดล AI ขนาดเล็กอาจเข้าใกล้ความสามารถในการจำลองตัวเองและแพร่กระจายไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยอัตโนมัติภายในสิ้นปีนี้หากการพัฒนายังคงดำเนินไปในอัตราปัจจุบันค่ะการทดลองตรวจสอบว่า AI สามารถค้นหาอุปกรณ์ที่มีช่องโหว่คัดลอกตัวเองเข้าไปและแพร่กระจายต่อโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ได้หรือไม่ผลพบนะคะว่าโมเดลที่มีพารามิเตอร์ต่ำกว่า 30,000 ล้านตัวสามารถทำขั้นตอนสำคัญบางส่วนได้สำเร็จแต่ยังมีข้อจำกัดในการทำงานให้ครบทุกขั้นตอนอย่างไรก็ตามค่ะในการทดสอบที่ลดความซับซ้อนและตัดขั้นตอนความปลอดภัยบางส่วนออกโมเดลบางรุ่นสามารถจำลองตัวเองได้ครบกระบวนการ Anthropic เตือนนะคะว่าหากความสามารถดังกล่าวเกิดขึ้นจริงการควบคุมหรือหยุดการทำงานของ AI อาจทำได้ยากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อระบบสามารถแพร่กระจายผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันได้ประเด็นนี้จึงสะท้อนถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ค่ะ8นาฬิกากลับมาติดตาม Green News กับคุณสุทธินาทองชื่นนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: Green News
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

0: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบิร์ตมัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: ฮัลโหล
2: โอ้ฮัลโหลสวัสดีค่ะโอไฮโ
1: อโอไฮโอคุณบังว่า
2: เออแล้วมันก็คนบอกว่าเราเลย
1: ฉันไม่รู้ฉันพูดมั่ว
2: เดี๋ยวดูซิเธออยู่ตรงไหนอย่างไรไหนคุณอั๋นเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังได้เจอพี่อั๋นมาตั้งแต่วันอังคารใช่ไหม
1: เธอคิดถึงฉันใช่ไหมล่ะ
2: เออไม่ได้เจอแล้วเดี๋ยวฉันจะจบรายการฉันจะมายังไงฉันมีคลิปใหม่จะให้เธอดูด้วย
1: อุ้ยตายฉันตื่นเต้นเลยอ่ะคลิปเรื่องอะไรหรอ
2: ฉันก็เลยไม่กล้าส่งให้เธอดูไง
1: นี่เปิดโรงแรมให้ดูนี่ให้ดู
2: ค่ะไหนดูซิ
1: โรงแรมที่มันทุ่งนาขั้นบันไดด้วยนะ
2: ดีดีดีดีแต่เขาคงไม่ให้เธอลงไปไถอะไรเน
1: าะอันไม่เห็นใครเดินลงไปนะแต่ถ้าใจจะรักจะเดินก็อาจจะลองได้แต่ว่าคิดว่าอย่าดีกว่าเดี๋ยวเขาวิ่งตามมา
2: ตอนนี้คุณอยู่ที่ภูมิภาคใดคะ
1: อันอยู่ที่แถวคิวชูนะฮะอยู่ที่เมืองยูฟูอินอยู่ยูฟูอิน
2: ยูฟูอินโอเคโ
1: ว้สวยงามสวยงาม
2: ดูทรงตอนนี้พื้นหญ้าที่เขียวขนาดนี้อุณหภูมิมันจะสักเท่าใดคะ
1: เมื่อวานนี้บ่นกับพี่อ้อยว่าพี่อ้อยอ่านไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมแบบซูเปอร์เอลนีโญมันทำร้ายรุนแรงขนาดนี้มันร้อนมากร้อนเท่ากรุงเทพ
2: ค่ะ
1: พูดจบไลฟ์กับพี่อ้อยจบปุ๊บเดินออกไปข้างน้ำในเมืองอุณหภูมิลง10องศาอ้อม
2: เลิศใครขึ้นไหมเราอ่ะ
1: ยังอาศัยว่าหนังหนาก็เลยได้จริงๆคือมันนี่มันดีๆนะฮะจากร้อนน่ะกลายเป็นหนาวเลยนะประมาณแบบถ้าเมื่อคืนเนี้ยนะผมว่าตอนกลางคืนน่าอยู่ประมาณ12 13องศา
2: โอ้
1: คือกับเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบนี่วันนี้ต้องใส่เสื้อหนาวละผมแบบโหงงนี่ตอนแรกจะต้องแวะซื้อเสื้อผ้าใหม่นะเพราะว่าคือมันร้อนระดับต้องใส่เสื้อยืดแขนสั้นน่ะร้อนแบบร้อนเหงื่อออกร้อนหน้าเมือกอ่ะแต่อยู่ดีก็เย็นเจี๊ยบเลยมีความสุขมากเลย
2: ค่ะเพราะว่าจำได้ว่าพอไปถึงสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเราจะคอยเช็คกันเรื่องทำธุระอะไรนิดหน่อยแล้วเขาก็บ่นเลยว่ามันไม่เย็น anymore แต่ก็แบบยังไม่ไปถึงที่หมายเลยแค่โอซาก้าก็บ่นซะแล้วใบไม้เปลี่ยนสีไม่หนาว anymore
1: ร้อนมากร้อนมากผมบ่นกับทุกคนเลยผมส่งหาอ้อมเลยอ้อมโอซาก้าร้อนมากนั่นคือข้อความแรกที่ผมส่ง
2: เพราะว่าอ้อมอ่ะต้องส่งไปเช็คเขาค่ะว่าเธอส่งกระเป๋าเรียบร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวจะเสียชื่อฉัน
1: เอ้ยแต่อ่านว่ามันเป็นบริการที่ผมไม่รู้ว่ามันกำไรหรือขาดทุนนะฮะแต่ผมว่ามันเป็นบริการที่ช่วยเหลือนัก